0: ิ๊กเพียงถูกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายบุญระวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่4สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังการประชุมกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคนัดแรกว่าแนวทางการทำงานของกมธ.จะมุ่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนส่วนจะผลักดันการเพิ่มรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลโดยจะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกมธ.ในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยมีแนวทางคือเพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทและรางวัลที่1จาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเนื่องจากถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกมธ.เพราะเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้วแต่ในแต่ละปีกองสลากได้กำไรมหาศาลจึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งนี้หากที่ประชุมกมธ.เห็นด้วยจะเดินหน้าผลักดันเต็มที่โดยจะเชิญผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปีเพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชนและอีกส่วนหนึ่งให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคมและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: บรรดาเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดอาร์เซนอลจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางของสโมสรก่อนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศที่จะดวลกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสจะเปิดฉากขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกลางดึกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้โดยรายงานระบุว่าผู้บริหารของอาร์เซนอลจะมอบตัวเข้าชมเกมดังกล่าวให้กับพนักงานคนละหนึ่งใบโดยไม่คิดมูลค่าแต่ทว่าพนักงานเหล่านั้นจะต้องเดินทางไปชมเกมที่สนามปูชกัตอารีนาด้วยการออกค่าเดินทางเองโดยสโมสรจัดแพ็กเกจเที่ยวบินเช่าหมอลำผ่านบริษัทภายนอกที่เตรียมไว้ในราคา859ปอนด์ต่อคนหรือประมาณ 39,943 บาทผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night แอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูล 4-2 ส่งผลให้แอสตันวิลล่าเก็บเพิ่มเป็น62แต้มจาก37นัดพร้อมกับขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลมี59คะแนนเหมือนเดิมผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียดามักชนะอัลฟาฮา 3-0 เอาตาวอนเสมออัลริยาด 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นแซงเอเตียนชนะดวลเตะจุดโทษโรเดส 7-6 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที0-0 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
4: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ครับ
2: ครับเจอกันในช่วงกลางเดือนนะครับวันดีๆอีกวันที่16ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นวันดี วันมีความสุขของคนบางคนที่อาจจะมีโชคมีลาภตามภาษาคนไทยเขาบอกว่าวันที่1วันที่16เป็นวันแห่งความหวังนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องโชคตามเรื่องดวงนะฮะซึ่งใครหลายคนก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นแต่บางคนบอกว่าโอ้วันไหนก็เป็นวันที่มีโชคได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบก็ถือว่าวันทุกวันเป็นวันที่มีโชคสำหรับชีวิตนะว่างั้น
2: ครับแต่ส่วนใหญ่เวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะไอ้โชคที่ว่านี้มักจะเป็นโชคที่แบบได้มาไวๆนะครับ
1: ครับโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานใช่ไหมฮะไปแบบไปทางลัดอะไรเงี้ยแหละ
2: น่าใช่ๆน่าจะขอให้แบบมีโชคจากการทำงานเนี่ยนะงานที่เราทำเป็นหลักอยู่เนี่ยนะให้มีโชคมีชัยอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะ
1: ครับแน่นอนครับของแบบนี้นะฮะเช่นเรื่องของความสำเร็จจากการทำงานเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์นะฮะบางคนทำงานแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญนะฮะเพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะเริ่ม อะไรนะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ยังไม่ค่อยเก่ง
2: ครับ
1: พอทำไปเริ่มพัฒนาฝีมือเรียนรู้ไปเรื่อยโอ้กลายเป็นคนที่มีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับผลงานก็ปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเขาเรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแบบเนี้ยเป็นความสำเร็จหรือเป็นโชคอันเกิดจากการพัฒนาตัวเองเนี่ย
2: ครับก็ลองพิสูจน์ตัวเองได้นะครับถ้าว่าเราไม่ได้เข้าครัวนานแล้วคุณสุธีลองก็ได้นะผมก็ลองมาแล้ว
1: อ๋อเป็นยังไง
2: ลองทำผัดกะเพรานี่แหละนะฮะบ้างทำอะไรมากเนี่ยผัดกะเพราหมูสับเนี่ยแหละฮะมันจะเก้ๆกังๆไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนมันงงๆเล็กน้อยไม่ได้ทำนานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนคนที่ทำประจำมันก็จะออโต้นะ
1: เหมือนเราไปยืนสั่งที่ร้านขายข้าวแกงอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: เราสั่งไปแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะไม่กี่นาทีก็ได้รับประทานแล้วนะครับเราก็แอบทึ่งอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมเขาทำคล่องแคล่วเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปถามแม่ค้าก็บอกโอ้โหขายมันตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะว่ากัน
2: หลับตาผัดเลยหลับตาผัดโชว์ให้เห็นเลย
1: นั่นสิครับคือต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีใจรักด้วยเนี่ยก็ถือวันทุกวันก็เป็นวันที่มีโชคมีความสุขนะฮะก็ขอให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเนี่ยก็มักจะส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวของทหารหาญนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อปกปักรักษาอธิปไตยของชาติของแผ่นดินโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหรือสามีนะครับที่จากไปนะครับจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้ท่านก้าวผ่านนะฮะช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปให้ได้นะครับ อย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเขาก็พร้อมที่จะมอบกำลังใจให้นะครับแม้ว่าเหตุการณ์นะครับที่ชายแดนอาจจะดูสงบลงแล้วแต่ว่าผลกระทบทางด้านจิตใจหลายๆคนก็ยังคงมีอยู่นะ
2: ครับเพราะว่ากระทบไปถึงครอบครัวของทหารหันเหล่านั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: หน่วยงานต่างๆก็เล็งเห็นความสำคัญอันนี้นะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางธนาคารออมสินเขาก็มอบเงินนะครับเพื่อที่จะนำไปช่วยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้ฮะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณบ่าย2โมงเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับ
1: นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1นะครับพลตรีตรีพศโพธิสอนนะครับ
2: ครับ
1: รับมอบเงินจำนวนเท่าไหร่นะฮะ
2: 5ล้านบาทนะครับเงินจำนวนนี้รับจากธนาคารออมสินนะครับโดยมีผู้บริหารธนาคารออมสินนำโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับและก็มีคุณวชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งการมอบเงินครั้งนี้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็คือว่าเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาครับ
1: ครับโดยมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวนะครับครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทแล้วก็มอบให้กับกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาท
2: ครับแล้วก็ยังมีกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ1,230,000 บาทนะครับ
1: ครับที่บาดเจ็บไม่ถึงกับสาหัสเนี่ยนะครับบาดเจ็บมากนี่ก็รวมแล้วก็2,180,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทครับ
2: ครับซึ่งการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจให้แก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถนะครับ
1: ครับกองทัพบกก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยทอดทิ้งเรื่องนี้เลยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่สงบลงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆก็ยังคงตามติดอย่างที่ได้ประกาศให้ได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัตินะครับงบประมาณหรือเงินในส่วนที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับก็คงจะได้ทราบกันแล้วที่ได้ประกาศไปในรายการเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะ
2: ครับซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนที่ทำหน้าที่อยู่ด่านหน้าชายแดนนะครับ
1: กับประชาชนทั่วไปก็มีส่วนร่วมได้นะครับในการช่วยสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยผ่านมูลที่กองทุนสวัสดิการของกองทัพบกนะครับก็ติดตามจากรายการของกองทัพบกเรานะครับก็จะมีสปอตประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่เนืองๆนะครับในด้วยอำนาจของความรักนะฮะความรักในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็มีผู้ที่มาช่วยพิทักษ์รักษาประเทศชาตินะครับเราก็ช่วยสนับสนุนเติมกำลังใจคนละเล็กคนละน้อยครับ
2: ครับก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของชายแดนแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงอะไรนะคุณลุงที่ไปหาของป่า
1: คุณลุงโยดเหรอฮะ
2: คุณลุงโยด โอ้โหนี่คุณลุงนะก
1: ็
2: แหมถูกจับไปนี่หลายวันเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: ตั้งแต่วันที่25เมษายนใช่ไหมฮะ
1: ครับโอ้ครอบครัวก็หวั่นใจนะครับหวั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรยิ่งไปปรากฏภาพว่าถูกจับกุมนะจับกุมคุมขังอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ล่าสุดเป็นยังไงฮะ
2: ก็เห็นว่าออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการแชร์คลิปกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวันนี้เมื่อวานเนี้ยนะจนถึงวันนี้ก็มีการนำเสนอเรื่องราวของคุณลุงอย่างมากมายนะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกันนะครับเรียกว่ามาเด้อขวัญเอ้ยนะฮะหลายวันที่ผ่านมาเชื่อว่าครอบครัวของคุณลุงเองก็นอนไม่หลับอ่ะนะครับเป็นกังวลเป็นห่วงนะครับ
2: ใช่ฮะความสำเร็จนี้ก็ถือว่าทางกองทัพภาคที่2เขาก็ได้มีการประสานไปทางกัมพูชานะก็คงจะมีการพูดคุยกันนะครับคุณตุ๊ดีฮะ
1: ครับคุณเรียกว่าใช้กลไกของ RBC นะฮะในการประสานมือประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทยกับกัมพูชาช่วยเหลือราษฎรไทยคนนี้เนี่ยนะครับก็คือนายโยชน์สายน้อยนะครับซึ่งเป็นราษฎรที่สูญหายหลังจากเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงอำเภอโคกตะเคียนตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่นู้นแล้วครับวันที่25เมษายนที่ผ่านมาน
2: ะครับแต่ว่าตอนที่รับตัวกลับสู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะรับกันที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่าอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
1: ครับก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับตัวไปคุณลูกก็มาเล่าให้ฟังนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาก็มาถามนะมาถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือเลยนะประมาณ20คนนะลุงเล่าให้ฟังนะ
2: ครับ
1: มาจับตัวกันไปเนี่ยนะครับก็กี่วันแล้วล่ะก็นานครึ่งเดือนได้นะฮะ
2: นั่นแหละฮะ
1: ครับ
2: นะฮะก็ทุกฝ่ายก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับโดยเฉพาะราษฎรนะฮะที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเวลาจะเข้าปงเข้าป่าแล้วก็บอกทางบ้านให้ชัดเจนนะฮะถ้าจะให้ดีก็บอกพี่ทหารในบริเวณนั้นด้วยนะครับ
1: ใช่ครับนะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเช่นนี้หรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือคุณลุงในครั้งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รับทราบข้อมูลนะครับกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใช้กลไกการประสานงานอย่างที่บอกนะครับ อย่างเต็มที่เลยนะครับวันก่อนน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้รับการประสานจากพลจัตวานิตนารงซึ่งเป็นรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ด้านภูมิภาคทหารที่4ว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่2ทางภูมิภาคที่4ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
2: โอ้เขาก็มีขั้นมีตอนของเขาเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: มีการทำหนังสือเนาะ
1: ครับติดตามเรื่องประสานเรื่องกับกระทรวงมหาดไทยของเขาแล้วก็ประสานกับมหาดไทยของเราด้วย
2: ครับ
1: ครับเนี่ยฮะแล้วก็ได้มีการอนุมัติให้ส่งตัวคุณลุงเนี่ยนะครับกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกส่วนนะครับอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ครอบครัวของคุณลุงนี่โล่งอกโล่งใจนะฮะปลอดภัยดี
2: ครับใช่ถ้าเขาสืบทราบก็เป็นชาวบ้านที่แบบไปหาของป่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปสืบเสาะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็คงปล่อยนะฮะ
1: ใช่ครับไม่ได้เป็นสายข่าวอะไรแต่อย่างใดนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่ากลับสู่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือนะครับคือต่อให้เคยมีปะทะกันนะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่การประสานงานความร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังคงจำเป็นอยู่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการเจรจาอะไรต่าง
2: ๆจริงๆแล้วระดับพื้นที่เนี่ยก็มีการรู้จักมักคุ้นกันดีนะฮะ
1: ครับ
2: ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับยังมีหลายเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าไม่ได้ตัดขาดกันโดยฉับพลันทันใดนะครับยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่โดยเฉพาะถ้ามองไปในแง่ของความบริสุทธิ์ใสๆคือเด็กๆกันนะฮะนะที่อยู่ตำแหน่งชายแดนบางทีก็จะมีเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นนะครับเพื่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับหรือแม้แต่ทหารเองนะครับที่เขาไม่ได้มีเรื่องการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องมิตรสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนก็เฝ้ารอคอยว่าวันหนึ่งหากเหตุการณ์สงบแล้วก็กลับมาสานสัมพันธ์อันดีต่อกันเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าโกรธแล้วโกรธเลยเคืองแล้วเคืองเลยนะฮะ
2: ครับก็มาดูน้องๆฐานกองประจำการนะผลัดที่1ทับ2569กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ทำการฝึกอยู่นะครับเห็นว่าบางหน่วยเขาก็มีการสืบสานศิลปะการต่อสู้อาวุธไทยโบราณด้วยนะเล่นทั้งดาบทั้งมวยเลยครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ผมก็แอบไปดูนะแอบไปดูในเพจนะ
1: ครับ
2: ที่มีข่าวของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23เขาฝึกน้องฐานใหม่เขาฝึกในเรื่องของทักษะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งดาบทั้งมวยเลยอาวุธไทยโบราณนะครับ
1: ครับ ทีนี้ตอนฝึกเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครูฝึกเขาบอกว่าให้เขาจะมีเป้าให้เตะใช่ไหมฮะมีเป้ามาให้เตะเขาเรียกเป้าที่เป็นครูฝึกหรือที่ซ้อมให้เนี่ยก็มีเป้าเอาเตะนะฮะเตะแล้วก็มีกุศโลบายนะครับนะฮะครูก็บอกว่าขอให้คิดว่าเป็นแฟนเราก็แล้วกันนะฮะเป็นแฟนเราตอนนั้นปรากฏว่าเตะไม่ออกเลยฮะ
2: เน
1: ี่ยเข้าไปกอดเป้าใหญ่เลยนะฮะ
2: ว่ากันอันนั้นกำลังอินเลิฟอยู่ไม่กล้านะฮะแต่ว่าถ้าผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วถ้าคุณครูพูดอย่างนั้นเนี่ย
1: ไม่แน่ล่ะ
2: ครูอาจน่วมได้นะอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่น
1: ครับครับ
2: ก็เห็นเขาฝึกกันนะก็เข้มแข็งแหละนะเพราะว่าเรื่องของอาวุธไทยโบราณเนี่ยก็ต้องมีการฝึกเขามีท่ามีทางเนาะ
1: ครับ
2: เห็นว่ามีชุดครูฝึกจากชมรมอาวุธไทยโบราณสิทธิ์สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์อยุธยาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับ
1: โอ้โหนี่วิญญาณ
2: ของเขามีครูนะฮะ
1: ครับวิญญาณบรรพบุรุษจะมาเข้าสิงไหมฮะอย่างนี
2: ้ใช่นะฮะก็ต้องฝึกกับผู้ที่มีความรู้นะฮะเรื่องดาบเนี่ยนะการใช้อาวุธเนี่ยก็ต้องมีท่วงท่าบางคนนี่ลองไปฝึกดาบคู่นะคุณสุธีมีจังหวะที่หมุนดาบพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะคือถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยหูแหว่งได้นะครับตอนที่ควงคู่กันเนี่ยนะฮะควงมาพร้อมกันซ้ายขวาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ของอย่างนี้ต้องฝึกครับ
1: ใช่ครับฝึกเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญนะครับในการใช้อาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับไม่แน่นะครับน้องๆเหล่านี้ก็อาจจะไปเป็นนักแสดงต่อไปก็ได้นะ
2: ครับ
1: ชั้นเชิงความสามารถในเชิงของการแสดงเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีการเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัด 1/69 เนี่ยนะครับปีนี้เร็วหน่อยนะครับจะ
2: Open House นะฮะ
1: Open House นะครับในวันอาทิตย์เนี้ยนะครับ17พฤษภาคมนะคร
2: ับ
1: เปิดบ้านต้อนรับให้มาดูชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายทหารนะครับของลูกของหลานนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ
2: ครับนะก็ญาติๆก็จะได้เห็นนะฮะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่เข้ามาในกรมกองไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้นะครับลองสังเกตดีๆนะครับ
1: ใช่ครับแม้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับความทะมัดทะแมงแข็งขันของลูกหลานเรานะครับขอแสดงความยินดีนะครับเหมือนได้ลูกชายคนใหม่หลานชายคนใหม่นะครับกลับไปเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไปถือว่าผ่านการฝึกในวิทยาลัยลูกผู้ชายครับ
2: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะฮะรวมไปถึงต้องเป็นกำลังใจให้กับครูฝึกด้วยนะเพราะว่าครูฝึกเนี่ยเขาก็ดูแลหลายๆเรื่องเกี่ยวกับน้องๆฐานใหม่นะครับ
1: ครับในช่วงนี้นะครับบางวันก็แดดจ้าบางวันก็ฝนพรำนะฮะก็ดูแลเรื่องราวของสุขภาพนะครับพี่ๆทหารเสนารักษ์นะครับที่ดูแลเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของฮิสโตรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญมากนะครับว่าอย่าได้มองข้ามในเรื่องของสุขภาพนะครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้ดูแลที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนะครับถ้าหากมีอาการผิดปกติอย่างไรก็รีบแจ้งนะครับอย่าได้เก็บงำเอาไว้บอกเล่าว่ามีอาการอะไรอย่างไรจะได้รักษาได้ทันท่วงทีครับ
2: ครับครงมาที่โครงการราชรัฐร่วมใจต้านภัยแล้งกันนิดหนึ่งนะครับช่วยภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งกองทัพบกก็เดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีภาคีเครือข่ายช่วยกันทุกๆปีนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ทางกองทัพภาคที่3ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพที่3นะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: เขาก็มีการจัดกำลังพลนะครับพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 6,000 ลิตรด้วยกันก็เข้าไปแจกจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: ครับ
2: ให้กับประชาชนในภูมิภาคในเขตกองทัพที่3นะครับไปกันที่บ้านมะขามสูงตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มีทั้งข่าวที่ว่าจะมีภัยแล้งแต่บางข่าวก็บอกว่าน้ำจะมาอย่างมากเลยนะครับในสัปดาห์นี้ ในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีฝนตกอย่างหนักอันนี้ก็ติดตามข่าวโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบางทีสำนักข่าวไลน์ไม่แน่นะฮะบางคนอาจจะส่งข่าวเป็นข่าวเฟกนิวนะครับข่าวปลอมก็มีนะครับหรือเป็นข่าวที่สร้างความตระหนกตกใจนะครับอันนั้นก็ต้องดูแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเวลาส่งต่อเข้ามาไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดความตระหนกตกใจได้นะครับ
2: ใช่ครับในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะครับ
1: ครับยังไงก็ติดตามข่าวเรียกว่าจากสื่อหลักกันละกันนะครับถ้าเป็นแฟนเพจ Facebook ก็เข้าไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาดูข่าวอันเป็นสิริมงคลนะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนนะครับกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารนะฮะกำลังพลในกองทัพบกเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ครับแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพระพรชัยมงคลด้วยนะครับเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินสิริมงคลแก่ตัวด้วยนะครับกำลังพลหลายๆนายไม่เคยบวชมาก่อนนะฮะก็ถือโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้นะครับมาอุปสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับกำหนดวันเวลานะครับในห่วงของการจัดกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ครับเอาละครับก็มาถึงข่าวดีกันนิดนึงครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่นักเรียนนายร้อยทุนกองทัพบกของไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่ไปคว้าชัยบนเวทีโลกที่โรงเรียนนักเรียนปืนใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียนะครับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะการควบคุมการยิงจรวดและขีปนาวุธระดับนานาชาตินะครับ
1: โอ้ข่าวดีครับ
2: ใช่ครับก็มีน้องชั้นปีที่3นะครับเป็นนักเรียนนายร้อยอนุสัญญาแก้วสุวสิงห์นะครับ
1: ครับ
2: ชั้นปีที่4ก็นักเรียนนายร้อยสุภัทรคงเพชรครับชั้นปีที่5นักเรียนนายร้อยบุญยเกียรติวังเสนาครับ3ท่านด้วยกันครับ
1: ครับโอ้เป็นข่าวที่น่าชื่นใจนะฮะ
2: ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านในเช้าวันนี้นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับท่านไหนที่จะไปถวายพระทหารหรือถวายน้ำปานะพระบทใหม่ที่จะบวชในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปรวมทําบุญได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จัดอยู่ที่อาคาร100ปีแล้วก็ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยวันศุกร์ที่22พฤษภาคมเป็นวันบวชนะฮะบวชเวลาประมาณช่วงสายๆมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับ
2: ครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าขอบเขตของน้ำปานะเนี่ยเป็นน้ำอะไรได้บ้างครับคุณสุธีฮะ
1: ครับถวายปัจจัยเดี๋ยวท่านจัดเองฮะ เดี๋ยวทางวัดจัดให้นะฮะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ครับแล้วพบกันใหม่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าว
5: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 85

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับทมรัฐขันทวินาหูค่ะประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย
7: ยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: นายกเปิดเวทีรับฟังความเห็น CEO ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพย้ำเมื่อภาคเอกชนประสบความสำเร็จประเทศไทยก็จะประสบความสำเร็จทุกคนถือเป็นผู้ชนะขอทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันไทยเชื่อมโอกาสเศรษฐกิจโลกคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอครม.19 พฤษภาคมนี้ใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทล็อตแรกอัดมาตรการคนละครึ่งพลัสและเพิ่มเงินบัตรคนจนกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยร้านค้ารายย่อยขณะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่พิจารณาพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทเหตุฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนกองทัพภาคที่2รับตัวนายโยชน์จากกัมพูชาแล้วหลังถูกจับกลุ่มขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เจ้าตัวเล่านาทีถูกจับกลุ่มและปิดตาด้วยผ้านำไปสถานที่ควบคุมตัวขอบคุณทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเต็มที่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันกัมพูชาส่งตัวคนไทยกลับไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่มีการเปิดด่านเสนาธิการทหารเรือเผยชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตะวันออกยังเป็นปกติยืนยันคุมสถานการณ์ได้คณะรัฐมนตรีคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ครอบครัวทหารพลีชีพชายแดนไทยกัมพูชาดูแลครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตรับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องสีหศักดิ์มองปมกัมพูชาต้องการใช้อันครอสกับไทยชี้ทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมแบบสมัครใจหรือบังคับทุกอย่างมีกลไกอยู่นายกนำทีมลงพื้นที่พังงานภูเก็ตบุกหาดฟรีดอมทวงคืนที่สาธารณะปราบมาเฟียต่างชาติกวาดล้างนอมินีกกล.เผยผลสำรวจเอกชน 89.1% สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันทวีความรุนแรงการเรียกรับผลประโยชน์ยังสูงพร้อมเปิด10หน่วยงานเสี่ยงสินบนสูงสุดโดยกรมควบคุมมลพิษมาอันดับ1ขณะที่กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนท้ากกล.เปิดหลักฐานใน7วันเหตุทำเสียหายหนักพิพัฒน์จอดเรียกอธิบดีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงปมติดโผ10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนสูงสุดขณะที่นายกลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันเตรียมนำถกในครม.แจ้งแต่ละกระทรวงติดตามแก้ไขปัญหารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงจับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวและลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นขบวนการจัดทำรายการทางทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดDSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ส.ส.ดังให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วประชาธิปัตย์เคาะส่งอนุชาบุรพชัยศรีลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เตรียมเปิดตัววันนี้ไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงและคาดจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้วันพระนะคะก็ไปกราบพระชำระใจกันนะคะก่อนที่จะน้องๆเปิดเทอมกันนะคะก็สามารถที่จะตามคุณพ่อคุณแม่ไปก็ได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการทำจิตใจให้สงบก่อนที่น้องๆจะเปิดภาคเรียนกันแบบเต็มที่ในการในช่วงของสัปดาห์หน้าก็วันจันทร์นี้แล้วนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะการเข้ากับบังคมขออภัยนะคะการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในช่วงของวันที่30ถึงวันที่31พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวันวิสาขาบูชานะคะก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนะคะงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโบงค์ทางเดินรอดถนนหน้าพระรานก็จะปิดในช่วงของเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะก็เป็นชุดไว้ทุกข์ก็ได้นะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนค่ะส่วนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็ห้ามด้วยค่ะในเรื่องของรองเท้าอะไรแบบนี้นะคะก็งดในด้านของรองเท้าแตะนะคะเป็นรองเท้าแบบหุ้มส้นก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะแล้วก็นะคะมีข่าวคราวจากทางหน่วยราชการนายพระองค์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564ค่ะในช่วงของเวลา 17:00 นนะคะก็ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะก็แจ้งข่าวคราวกันสำหรับประชาชนนะคะอยากจะเดินทางไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของส่วนกลางค่ะก็จัดกิจกรรมกันวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะมีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะถวายรัศดรดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลกันในช่วงของ8:20 นก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะในช่วงเช้าในช่วงของเวลา8:00 นก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์นะคะจำนวน54รูปด้วยกันก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่ของหน่วยราชการของทางกองทัพบกแล้วก็เป็นในด้านของประชาชนนะคะในครอบครัวก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันค่ะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็ในช่วงของเวลา 8:40 นมีพิธีถ่ายชีวิตกระบือถวายเป็นพระกุศลด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมในด้านของเชิญชวนนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกค่ะบริจาคโลหิตกันแล้วยังมีในด้านของกิจกรรมเผยแพร่พระกิตติคุณนะคะกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีในด้านของการลงนามถวายพระพรชัยมงคลก็ตลอดเดือนนะคะ30มิถุนายนก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะในด้านของกิจกรรมค่ะนะคะอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลค่ะก็กำหนดวันกันก็คือวันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวาระหว่างวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดลาสิกขาบทกันก็ในช่วงของวันที่5มิถุนายนค่ะซึ่งกำหนดการตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพิธีสำคัญตรงนี้มีพิธีในด้านของการถวายตัวพิธีคลิปผมนาควันพระหัสบดีที่21พฤษภาคมในช่วงของเวลา 14:00 นที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีนะคะถวายราชสักการะถวายสดุดีมีพิธีมอบผ้าไตรกันที่อาคาร100ปีพิธีบรรพชาอุโบ
อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศค่ะก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเรียกว่าร่วมการเป็นเจ้าภาพนะคะถวายเป็นเครื่องอัฐบริขารเป็นน้ำปานะหรือไม่ก็ภัตตาหารก็ได้ถวายพระหรือไม่ก็นะคะในห้วงของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ที่กองอนุสาสนาจารย์วัดบวรนิเวศหรือไม่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีโดยตรงนะคะสามารถที่จะไปกันได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางกองทบกนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะตั้งเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธยย่อสท.ร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นผ้าระบายสีขาวตามสถานที่ของหน่วยราชการด้วยหรือไม่ก็ตามอาคารบ้านเรือนของประชาชนก็สามารถที่จะติดกันได้ตามความเหมาะสมค่ะก็ตลอดทั้งเดือนของมิถุนายนนะคะก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าเดือนแห่งความรักหลายๆคนอะไรแบบนี้นะคะเป็นเดือนที่มีความหมายด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะประชาชนไปร่วมกิจกรรมกันกับทางภาคส่วนนะคะของทางราชการชุมชนเขตพระนครภาคเอกชนค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะคะวันพุธที่3มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ 6:30 นที่สวนสันติชัยประการเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรมีข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน20รูปนะคะตรงนี้ค่ะมีพิธีถวายเครื่องสักการะถวายสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลมีพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระกุศลด้วยมีการจัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านค่ะก็หลายๆคนนะคะเดินทางกันไปที่สวนสันติชัยประการเขตพระนครก็สามารถที่จะไปชมกันได้ค่ะอีกหนึ่งคราวๆนะคะก็ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนนะคะเป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ใกล้จะเรียกว่าเปิดเทอมกันแล้วหรือไม่ก็ประชาชนทั่วไปก็ได้ค่ะเข้าร่วมโครงการกันตรงนี้นะคะเป็นการประกวดเรียกว่าเป็นโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาที่พุทธมณฑลนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะก็ตรงนี้ค่ะชิงเงินรางวัลกันกว่า 60,000 บาทนะคะจะมีสำหรับน้องๆ นักเรียนก็มีการประกวดกันนะคะประชันฝีมือกันเป็นในด้านของเป็นทีมสร้างสารรค์เครื่องแขวนระยาน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับประชาชนค่ะหรือว่าเป็นงานอิสระแบบเต็มที่นะคะเป็นหรือว่าเป็นโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระตรงนี้ก็ได้ส่งผลงานกันจนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมค่ะที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลนะคะก็ลองเข้าไปดูหรือไม่ก็นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข024417973นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ024411988นะคะก็มีการส่งผลงานกันหรือไม่ก็รายงานตัวกันวันพุธที่27พฤษภาคมก็ในช่วงของเวลา 9:00 นที่หอประชุมพุทธมณฑลนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆ นักเรียนนะคะก็วันจันทร์แล้วใช่ไหมคะน้องๆจะเปิดเทอมกันแล้วค่ะก็เรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทางรัฐบาลก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานผนึกกำลังกันนะคะในด้านของความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในช่วงของเปิดเทอมตรงนี้ค่ะถึง18หน่วยงานด้วยกันนะคะแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโรงเรียนในสังกัดของทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ก็สพท.ทั่วประเทศค่ะเรียกว่าคือส่วนใหญ่น้องๆจะมีการเปิดภาคเรียนกันก็วันที่18พฤษภาคมก็จะมีการทยอยเปิดกันไปก็นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ14 15ก็มีบางโรงเรียนค่ะที่มีการเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีในด้านของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมหรือไม่ก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็ทำงานอาจจะเผลอหรือก็ลืมกันไปนะคะ
ก็อาจจะมีการเตรียมตัวในด้านของน้องๆนักเรียนตรงนี้ก็มีในด้านของเรียกว่าเป็นการจัดในด้านของ back to school นะคะเป็นการลดราคาสินค้าหรือไม่ก็บริการด้านของการศึกษากว่า 1,000 รายการด้วยกันนะคะมีอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้สินค้า IT ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีการเน้นย้ำนะคะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะในด้านของชุดลูกเสือเนตรนารีนะคะรองเท้าอะไรแบบนี้ก็อนุมัติให้ใช้ของเดิมได้หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นน้องๆเด็กๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าพันคอวอกเกิลร่วมกับมีหมวกด้วยนะคะรองเท้านี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนนะคะว่าจะอนุโลมแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีการออกมาของทางกระทรวงศึกษาบอกว่าอนุโลมให้ใช้ได้นะคะเรียกว่าควบคู่กันไปเป็นชุดอะไรแบบนี้กระเป๋ารองเท้าใช้แบบเดิมได้เพราะว่าบางคนน้องๆ อาจจะย้ายโรงเรียนนะคะขึ้นในด้านของจบป.6 แล้วขึ้นม.1 อะไรแบบนี้เป็นการเรียกว่าเสื้ออะไรแบบนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นนะคะแต่ว่าทางบางลำพูก็มีการออกกันตรงนี้นะคะลดราคาสินค้ากันอย่างที่บอกไปนะคะสูงสุดถึง 86% ด้วยกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ตรงไหนสามารถที่จะเข้าไปดูกันตรงนี้ได้ค่ะแต่ก็นะคะลองดูด้วยนะคะว่าถ้าบางร้านตรงไหนนะคะที่มีการเรียกว่าขายสินค้าที่มันเกินราคาจริงๆก็มีบทลงโทษนะคะฝ่าฝืนตามฉลากที่มีการติดไว้สำหรับผู้ที่ผลิตหรือไม่ก็นำเข้านะคะหากว่าเจอก็จะต้องมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับถึง 200,000 บาทค่ะสำหรับผู้ขายหรือไม่ก็ผู้ที่จำหน่ายนะคะหากว่ามีสินค้าที่เขาเรียกว่าไม่ตรงฉลากตรงนี้หรือไม่ก็ฉลากไม่ครบถ้วนค่ะอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับถึง 100,000 บาทเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะคะหากว่าพบเห็นตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกันได้ที่สคบค่ะ1166นะคะตลอด24ชั่วโมงก็ลองดูก็แล้วกันหรือไม่ก็สามารถที่จะถ้าเป็นตามต่างจังหวัดสามารถที่จะแจ้งกันได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดสามารถที่จะแจ้งกันได้หรือไม่ก็ตรวจสอบกันได้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเล่าสู่กันฟังนะคะในเช้าของวันเสาร์วันนี้ค่ะก็อาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะลองมาย้อนประวัติกันดูนะคะว่าชุดนักเรียนเนี่ยเป็นการเปิดอาณาจักรนะคะว่าในชุดนักเรียนเนี่ยที่น้องๆไปเรียนกันนี่ใน1คนนะคะมีแบรนด์อะไรกันบ้างยังจำกันได้หรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเปิดกระเทิมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผู้ปกครองเตรียมตัวนะคะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะบางคนอาจจะเลื่อนชั้นใหม่ย้ายโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะลองฟังว่ามีอะไรกันบ้างมีแบรนด์อะไรกันบ้างนะคะก็ถ้าย้อนกันกลับไปนะคะบอกว่าเริ่มกันที่ชุดนักเรียนก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมี2แบรนด์ค่ะที่หลายๆคนอาจจะคุ้นตาคุ้นหูอะไรกันแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะซื้อกันแล้วก็ได้นะคะมีตราสมอนี่มีอันดับหนึ่งหรือไม่ก็น้อมจิตนะคะคือตราสมอเนี่ยเป็นชุดนักเรียนที่นะคะบอกว่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทสมอยูนิฟอร์มจำกัดก็ตั้งอยู่นะคะโดยคุณวราวุฒิชูศรีเป็นประธานกรรมการเปิดมากว่า40ปีด้วยนะคะสโลแกนน้องๆหลายคนก็คงจะจำกันได้นะคะใส่สมอเทเสมอค่ะส่วนในชุดของนักเรียนตราน้อมจิตนะคะก็ต่อก่อตั้งกันขึ้นตั้งแต่ปี2502ค่ะโดยคุณสุมิตรจิตมีศิลป์และก็คุณจิตนะคะจิตมีสินค่ะก็เป็นพี่น้องกันนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปสู่การนำชุดนักเรียนภายใต้ยี่ห้อของน้อมจิตอยู่ภายใต้บริษัทของน้อมจิตนะคะตรงนี้ก็บอกว่าคืนรายได้เมื่อปี2567เนี่ยอยู่ที่140ล้านเขาบอกว่ากำไร 2.5% 17% นะคะก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับปีก่อนๆตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่นะคะรองเท้าที่หลายๆคนก็คงจะใส่กันหรือไม่ก็จะเป็นรองเท้านักเรียนสำหรับน้องๆหรือไม่ก็เป็นรองเท้าพละอะไรแบบนี้นะคะยี่ห้อแรกเลยที่อยากจะแนะนำนะคะไม่ได้ขายยี่ห้อนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักเหมือนกันนะคะเป็นบาจาค่ะเรียกว่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2472มาแล้วนะคะก็เรียกว่าเกือบกว่า100ปีค่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะคะเจ้าของเดิมบอกว่าอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กค่ะเป็นบริษัทประจาประเทศไทย
ไทยนะคะมีร้านค้าปลีกมากกว่า250แห่งตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอิสระกว่า 1,000 รายด้วยค่ะครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะคะโดยในปี2566ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าบาจาในประเทศไทยมียอดขายรวมนี่ 2.42 พันล้านบาทเขาเรียกว่าเติบโต 1% นะคะในช่วงที่โควิดถือว่ามียอดขายนี่ถือว่าเยอะเหมือนกัน 2.4 พันล้านบาทถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่หลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะเป็นนันยางค่ะก็เปิดมาในประเทศไทยกว่า70ปีแล้วภายใต้การบริหารงานของเขาเรียกว่าเป็นบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดของตระกูลสอโซทิสกุลนะคะก็ตั้งแต่ปี2568ค่ะตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบนันยางที่เรียกว่านิยมใส่กันในกลุ่มของนักเรียนชายเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเฉพาะนันยางรีเทคตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็ถ้าเป็นสำหรับน้องๆนักเรียนหญิงก็คงจะไม่แพ้เขาเรียกว่าเป็นป๊อปเทนนะคะใส่แล้วปิ๊งนะคะเขาบอกว่าเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อปตรงนี้ค่ะเป็นสโลแกนเหมือนกันนะคะเรียกว่าคู่หูหลายๆคนก็คงจะชอบด้วยซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2533แล้วค่ะก็โดยบริษัทนะคะเขาบอกว่าบริษัทรองเท้า SCS จำกัดด้วยระบบเขาบอกว่าเป็นการผลิตแบบระบบฉีดนะคะเป็นเครื่องจักรหลักตรงนี้ด้วยดีไซน์แล้วก็เป็นรูปทรงที่เขาบอกว่าเรียวมนจุดเด่นก็คือเขาบอกว่าเป็นแบ็คโคนะคะเป็นรองเท้าที่เขาบอกว่ารองเท้าขนาดเล็กอะไรตรงนี้แล้วก็ใส่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นป๊อปเทนจริงๆนะคะก็หลายๆคนก็คงจะชอบด้วยนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนหญิงตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรองเท้าผ้าใบที่คู่หูกันนะคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นหูเหมือนกันนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบเขาเรียกว่าเป็นเบรกเกอร์นะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะคะคือเห็นว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของรองเท้าผ้าใบแล้วก็ลักษณะตรงนี้มีคนไทยนะคะเป็นผู้ผลิตอยู่ในกลุ่มนี้เขาบอกว่ามันมีอาจจะไม่มากนักแล้วก็มีการออกแบบเป็นรองเท้าผ้าใบแบบเบรกเกอร์ตรงนี้ภายใต้การสนับสนุนของเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าลองทำดูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งรองเท้าตรงนี้เนี่ยจากชุดนักเรียนนะคะก็มาต่อกันที่รองเท้าจะขาดถุงเท้าเป็นไปไม่ได้นะคะหลายๆคนก็คงจะสนใจนะคะแล้วก็นิยมใช้กันด้วยแล้วก็พี่ยุ้ยก็ใช้เหมือนกันนะคะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่อยู่ในใจก็เป็นถุงเท้าของคาสันค่ะบริษัทสหไทยพัฒนพัฒน์นะคะจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เรียกว่าหลายต่อหลายรุ่นนะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยแล้วก็มีเสื้อผ้าของเด็กของครอบครัวด้วยอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่าโดดเด่นก็คือว่าในช่วงของเปิดเทอมแบบนี้นะคะถุงเท้านักเรียนก็มีจำหน่ายเขาเรียกว่ายาวมากว่า40ปีแล้วภายใต้สโลแกนตรงนี้นะคะบอกฟอร์มดีไม่มีย้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะคะเป็นกะกระเป๋านักเรียนค่ะแม้ว่าหลายโรงเรียนก็จะให้นักเรียนเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าหลักนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ของเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนนะคะบางโรงเรียนอาจจะว่าต้องใช้ของโรงเรียนเท่านั้นนะคะต้องดูด้วยแล้วก็มีกระเป๋าเขาบอกว่าเป็นกระเป๋านักเรียนที่เป็นตำนานเลยก็จะเป็นของเจคอบตรงนี้ซึ่งก็เป็นรุ่นที่นิยมรุ่นหนึ่งนะคะจากบริษัทสีบรรจงเจคอบจำกัดค่ะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องหนังรายแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2482ค่ะโดยผู้ที่ผลิตเขาเรียกว่าเครื่องหนังสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษด้วยรวมถึงเป็นกระเป๋านักเรียนนะคะเป็นสีดำที่สุดฮิตเลยขณะนั้นก็ว่าได้นะคะหลายคนก็คงจะใช้เหมือนกันค่ะสรุปนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าอาจจะประหยัดในด้านของค่าใช้จ่ายมันอาจจะพุ่งขึ้นเพราะว่าค่าเทอมของน้องๆนี่หลายๆคนก็อาจจะสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับในด้านของการเปิดเทอมนะคะซึ่งข้อมูลของทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าในด้านของการใช้จ่ายตรงนี้นี่อยู่ถึง 66,372.50 ล้านบาทเป็นการขยายตัวถึง 6% ซึ่งก็มีการขยายตัวหรือไม่ก็มีมูลค่าเพิ่มสูงสุดในช่วงของ10ปีที่ผ่านมาพร้อมกับมีการประเมินในด้านของค่าใช้จ่ายในช่วงของเปิดเทอมนะคะเฉลี่ยแล้วต่อครอบครัวนี่อยู่ประมาณสัก 29,000 บาทหรือไม่ก็ 30,000 กว่าตรงนี้นะคะต่อครัวเรือนค่ะโดยผู้ปกครองเนี่ย
ยอมประหยัดเขาเรียกว่าในด้านของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะในด้านของการท่องเที่ยวด้วยอาจจะใช้จ่ายน้อยลงนะคะไม่ไปเที่ยวน้อยลงแล้วก็ประหยัดในด้านของค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยค่าอาหารอะไรแบบนี้นะคะใช้เงินออมค่าใช้จ่ายมาในด้านของค่าเปิดเทอมซื้ออุปกรณ์สำหรับน้องๆนักเรียนตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ 27.1% ค่ะเงินไม่เพียงพอในด้านสำหรับการใช้จ่ายตรงนี้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาด้วยการกู้นอกระบบนะคะหรือไม่ก็จะเป็นตัวแทนนะคะก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าเราจะผ่านการตรงนี้ไปได้อย่างไรนะคะก็ในช่วงของเปิดเทอมตรงนี้ก็ดูในด้านของผู้ปกครองตรงนี้สักนิดนึงหรือไม่ก็น้องๆกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

หรอกค่ะคุณแม่จะไม่ตีหนูหรอกเพราะหนูพูดความจริงไงคะถ้าหนูเป็นเด็กกล้าหาญหนูกล้าพูดว่าหนูทำอะไรครูว่านะไม่ตีหรอกค่ะ

ที่พูดความจริงนะคะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนหรอกจะตีลงบอกคุณพ่อไปเถอะค่ะว่าหนูเป็นคนทำแล้วคุณพ่อจะภูมิใจมากเลย

สมมติเป็นเรื่องสุ

จอกันเจอกันสีดำอันเล็กๆที่อยู่บนโต๊ะคุณครูตอนนี้แตกแล้วใช่ไหมคะ

0: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะคุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
3: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะฟักทองยักษ์จะไปอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: นิทานไทย
5: เอาชนะฟักทองยักษ์กับอาณาจักรสุขภาพดีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมต่อเด็กอายุต่ำกว่า13ปีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อนิทานปลาที่เราเคยเล่าขานกันเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงๆณอาณาจักรโคลอสเซียและไปทางทิศตะวันออกของอาณาจักรนั้นก็มีฟักทองยักษ์อาศัยอยู่ฟักทองยักษ์ที่มีความใหญ่โตมโหฬารที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผู้คนยังไม่รู้ว่าผักผลไม้มากมายและมันฝรั่งคืออาหารหลักของพวกเขาถึงแม้ว่ารสชาติของมันจะอร่อยแต่คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินของมันและการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอเป็นต้นเหตุให้ประชากรเป็นโรคอ้วนสิ่งนี้จึงกลายเป็นโอกาสทองของฟักทองยักษ์ผู้ที่เห็นมาตลอดว่าเด็กๆได้รับผลกระทบจากความอ้วนและแอบจับเด็กพวกนี้มาเป็นคนรับใช้ของตัวเอง
6: เร็วเข้ามาเร็วเข้าหนูๆคงไม่อยากให้ฟักทองยักษ์จับตัวไปตอนนี้ใช่ไหม
7: มาแล้วครับพ่อ
5: สิ่งนี้ทำให้ทุกคนในโคลอสเซียเกิดความสะพรึงกลัวโดยเฉพาะ

0: ใครอะคะ
1: เจ้าหญิงทรงไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกจากวังและทรงมีพ่อมดสองตนติดสอยห้อยตามเสมอในขณะเดียวกันสารนั้นก็ถูกส่งต่อไปยังผู้คนผู้ที่ถูกปลุกปั่นให้ออกไปสู้รบโดยพระราชาแม้พวกเขาอยากจะออกไปสู้แต่พวกเขาก็ไม่เคยทำสำเร็จได้แต่คิดถึงเรื่องของฟักทองยักษ์ทางทิศตะวันออกของอาณาจักรครอบครัวยากจนนามว่าปาโตคัสอาศัยอยู่บริเวณนั้นกับภรรยาเขาแดฟเน่และลูกชายเอเนียสเขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ใกล้กับฟักทองยักษ์ที่ที่พวกเขาได้ทำการปลูกมันฝรั่งเอาไว้ใต้ผืนดินเอเนียสเองก็เหมือนกับเจ้าหญิงเช่นกันเขามีรูปร่างอ้วนท้วมครอบครัวที่ยากจนของเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการป้อนอาหารมากมายให้กับเขาแม้ว่าตัวเองแทบไม่มีอาหารพอทานด้วยซ้ำที่รักเราจะจัดการกับเรื่องเงินยังไงกันดีคะ
2: อย่าห่วงไปเลยที่รักผมต้องหาทางได้แน่แน่
1: วันหนึ่งในขณะที่ปาโตคัสและเอเนียสออกไปทำไร่พวกเขาขุดหัวมันฝรั่งกันอยู่ทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหว
2: โอ้ให้ตายฟักทองยักษ์นี่วิ่งเร็วไม่พ่อผมวิ่งไม่ไหวผมเหนื่อยเกินไปโอ้ลูกรักงั้นมาแอบข้างหลังพ่อเร็วเข้า
1: เอเนียสวิ่งไปซ่อนข้างหลังพ่อของเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์มันเหมือนกับว่าเขาซ่อนอยู่หลังเสาต้นเล็กๆเท่านั้นแผ่นดินสั่นไหวและทุกย่างก้าวที่ฟักทองเริ่มเข้ามาใกล้กับชายผู้น่าสงสารและลูกชายของเขา
2: เราจะทำยังไงกันดี
1: ด้วยความเป็นกังวลและความตื่นกลัวปาโตคัสจึงมองไปรอบๆเมื่อฟักทองยักษ์ย่างกรายเข้ามาใกล้พวกเขาเขาจึงหยิบมันฝรั่งใกล้มือมาคว้างออกไปที่ฟักทองยักษ์มันฝรั่งลอยเข้าปากฟักทองยักษ์เมื่อปากของมันอ้าอยู
2: ่ขอโทษครับพ่อผมวิ่งไม่ไหวไม่เป็นไรลูกพ่อรักลูกนะ
1: และแล้วเจ้าฟักทองยักษ์ก็ล้มลงต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับเสียงดังตุบพวกเขาจะรู้ไหมนะว่ามันฝรั่งน่ะคือยาพิษแก่พวกยักษ์ซึ่งทำให้พวกมันลงดิ่งสู่ขุมนรกได
2: ้อะไรกันน่ะฮะนี่มันวิเศษไปเลยนางฟ้าช่วยเราแล้ว
1: ดาฟเน่รีบวิ่งออกมาดูและเห็นว่าสามีและลูกของเธอปลอดภัยดีเธอจึงกอดพวกเขาโอ้ฉันดีใจจริงๆที่พวกคุณปลอดภัยแต่เราจะทำยังไงกันดีกับฟักทองยักษ์ในฟาร์มของเราล่ะฮะเมื่อเธอกล่าวแบบนั้นฟักทองยักษ์ก็กลายเป็นผุยผงที่วิบวับได้และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ทิ้งเอาไว้และมันร่อนลงไปทั่วทุ่งเมื่อฟักทองยักษ์ล้มลงอาณาจักรปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากกับข่าวน่ายกย่องและทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์ราชาน
2: ี่มันเจ๋งไปเลยไดอาน่าลูกพ่อลูกไม่จำเป็นต้องมีพ่อมดอยู่รอบตัวตลอดเวลาอีกแล้วตอนนี้ลูกปลอดภัยแล้วภายในอาณาจักรของเราเอง
1: ท่ามกลางความสุขและความตื่นเต้นพระราชาทรงลืมที่จะแต่งตั้งยศถาให้กับครอบครัวชาวนาจนๆผู้ที่กำลังเสียใจกับเรื่องนั้นแดฟเน่เองก็เช่นกันอย่างไรก็ตามเอเนียสแทบจะไม่คิดอะไรมากเลยหลังจากความกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับฟักทองยักษ์เอเนียสตัดสินใจเริ่มพลิกผันตัวเองให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารสุขภาพอย่างผักและผลไม้ไข่ในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารขยะเขาเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นและน้ำหนักที่ลดลงวันหนึ่งเอเนียสกำลังออกกำลังกายอยู่ในไร่มันฝรั่งเขาเห็นว่ามีองุ่นงอกออกมาทั่วทุ่ง
2: พ่อครับนั่นประหลาดจังมีต้นองุ่นเติบโตไปทุกที่เลยใช่แล้วพ่อก็สงสัยนะว่ามันคืออะไรต้องเป็นต้นไม้ป่าที่กำลังเติบโตแน่แต่ว่าช่างมันเถอะ
1: พวกเขาไม่ได้ใส่ใจต้นองุ่นเลยและใช้ชีวิตตามปกติเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาออกมาที่ไร่แล้วเห็นว่าองุ่นพวกนั้นปกคลุมหัวฟักทองอยู
2: ่โอ้ไม่ฟักทองยักษ์ลูกเดียวก็ทำพวกเราแย่แล้วแต่นี่มันศัตรูล้วนๆเลยล่ะ
1: การได้เห็นไร่มันฝรั่งถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งที่เหมือนหัวฟักทองยักษ์นั้นฝังอยู่ในใจของผู้คนชาวโคลอสเซียแต่การที่มันไม่มีใบหน้าที่น่ากลัวและขยับขยื่นได้ทำให้ผู้คนพอคลายความกังวลไปได้แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าเอเนียสจะเลิกทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่เขาก็ยังหยุดนิสัยที่มีมาตั้งแต่เด็กในการลองชิมอาหารเกือบทุกอย่างไม่ได้เขาสงสัยว่าเนื้อฟักทองรสชาติอย่างไร
2: ฉันอยากจะลองชิมฟักทองจังเลยน่ากิน

0: มาเมื่อพ่อของเขาออกไปทำงานเอเนียสจึงออกไปยังไร่ตัดเอาส่วนของฟักทองออกแล้วก็ลองชิมดู
1: โอ้นี่รสชาติดีจัง
0: เขาชิมมันอีกครั้งและไม่นานก็ทานฟักทองเข้าไปทั้งลูกเลย
1: อร่อยจังเลยรสชาติดีมากฉันต้องไปบอกให้แม่มาลองชิมบ้างแล้วแม่ครับผมลองชิมหัวฟักทองไปนิดนึงมันอร่อยมากเลยฮะแม่น่าจะลองชิมบ้างนะ
0: อะไรนะลูกก็รู้ว่ามันไม่ดีที่เราจะทานของแปลกแบบนั้นลูกอาจป่วยได้นะ
1: ผมรู้ฮะแม่แต่ช่วยไม่ได้จริงๆนี
0: ่โอ้ลูกรักลูกทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกขึ้นมาล่ะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกฮะผมสบายดี
0: เย็นวันนั้นเองเมื่อปาโตคัสกลับมาที่บ้านเขาถึงกับตกตะลึงกับเหตุการณ์นั้น
1: โอ้พ่อครับอย่ากังวลไปเลยผมสบายดีพ่อเองก็ควรจะลองด้วยนะฮะมันอร่อยเด็ดไปเลยล่ะ
0: ปาโตคัสครุ่นคิดอยู่สักพักเพราะหัวฟักทองดันโผล่ขึ้นมาแทนหัวมันฝรั่งพวกเขาก็หิวโหยอย่างหนักจึงตัดสินใจที่จะลองชิมดูเพื่อต่อสู้กับความหิวทันใดนั้นเองเดฟเน่ก็พูดว่าฉันลองเอามันไปต้มดูแล้วนะลองชิมกันดูไหม
1: เยี่ยมไปเลย
0: พวกเขานั่งทานฟักทองต้มกันและเมื่อพวกเขากัดเข้าไปคำแรกใบหน้าพวกเขาก็แทบเคลิ้มทันที
1: นี่มันยอดที่สุด
0: ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะไม่กี่วันถัดมาดาฟเน่ก็ตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเธอผสมผสานกับส่วนประกอบต่างๆเช่นนมน้ำตาลและเครื่องเทศและวางลงบนจานเพื่อทำพายแสนอร่อยและนำมันเข้าไปอบในเตาอบพวกเขาไม่เคยทานอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเขานั้นตื่นเต้นมากพวกเขามารวมตัวกันอยู่ที่หัวฟักทองเก็บพวกมันไว้ในห้องใต้ดินแดฟเน่อบพายฟักทองรสเลิศในทุกวันซึ่งพวกเขาก็ทานกันอย่างสุขใจวันหนึ่งเมื่อพระราชาเสด็จผ่านกระท่อมของชาวนาพระองค์ทรงได้กลิ่นอันหอมหวนของพายฟักทองพระองค์สั่งให้หยุดรถม้าทันที
1: ไปตามหามาสิว่ากลิ่นนั้นคืออะไรมันช่างหอมอะไรเยี่ยงนี้
0: เมื่อเด็กรับใช้ย้อนกลับมาเขาจึงบอกว่า
1: คือภรรยาของชาวนาเป็นผู้อบหัวฟักทองยักษ์พะยะค่ะอะไรกันเอามาให้ข้าจานหนึ่งเดียวนี
0: ้เด็กรับใช้ปรีเข้าไปและนำพายมาหนึ่งชิ้นหลังจากที่ได้ลองชิมเขาก็นิ่งไปชั่วขณะพระราชาจึงรีบลองชิมบ้างพระองค์เสวยเข้าไปและทันใดนั้นพระองค์ก็เกิดความหลงใหล
1: นี่มันอาหารชั้นยอดไปเรียกตัวชาวนากับครอบครัวของเขามา
0: ปาโตคัสถูกนำตัวเข้าพบพระราชาพร้อมครอบครัวผู้ที่กำลังประหม่ากับเรื่องที่เกิดขึ้น
1: พายนี่อร่อยเหาะเลยข้าอยากจะมอบรางวัลและแต่งตั้งเจ้าแต่ว่าบอกข้ามาก่อนสิว่าพวกเจ้าทำพายเจ๋งๆพวกนั้นได้ยังไง
0: ปาโตคัสจึงอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นการที่พวกเขาได้หัวฟักทองยักษ์มาและวิธีการทำพาย
1: ช่างล้ำลึกและเป็นผู้กล้าโอ้ข้าลืมที่จะแต่งตั้งเจ้า
0: พระราชาแต่งตั้งชาวนาด้วยความปิติยินดีพวกเขาก็ดีใจเช่นกันปาโตคัสเดฟเน่และเอเนียสจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญของสภาหลวงโดยเฉพาะเอเนียสผู้ที่อธิบายให้พระราชาฟังว่าการทานอาหารของเขานั้นไม่ได้มีแค่มันฝรั่งแต่ยังรวมไปถึงผักต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลและสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นไม่นานนักพระราชาจึงทรงประกาศให้ทุกคนในอาณาจักรรู้ถึงการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่กันรวมไปถึงพระธิดาด้วยไม่นานนักความอ้วนจึงลดลงผู้คนมีความกำยำขึ้นและในอาณาจักรโคลอสเซียเป็นที่รู้จักกันในนามของอาณาจักรที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลก
2: ค่ะก็จบในช่วงของนิทานกันไปแล้วนะคะมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะก็เป็นข่าวคราวของทางต่างจังหวัดนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนค่ะก็เป็นโรงเรียนที่ออกกฎใหม่ต้อนรับในช่วงของน้องๆเปิดเทอมนะคะบอกว่าหลายๆคนถ้าอ่านในสื่อโซเชียลก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนะคะก็เป็นก็เรียกว่าเป็นกระแสไวรัลเลยก็คือเป็นโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์จังหวัดชลบุรีค่ะเป็นการออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบหรือไม่ก็การแต่งกายของนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎของโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนชายหญิงค่ะชั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลายด้วยนะคะแต่ที่มันกลายเป็นกระแสไวรัลเลยก็คือว่ากฎหมายของโรงเรียนเขาระบุด้วยนะคะว่างดพอกผิว นะคะคือโรงเรียนก็ยังมีการติดรูปเป็นตัวอย่างของน้องๆ นักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะบอกว่าสีผิวธรรมชาติของพวกเธอเนี่ยสวยมากแล้วชอบเธอนะถ้าอยากจะพอกก็ต้องพอกให้เนียนนะคะถ้าพอกเนียนแล้วก็ไม่โดนแน่นอนเลยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าคือเป็นเทรนด์ในด้านของการพอกผิวตรงนี้เนี่ยที่กำลังมาแรงในหมู่ของวัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะบอกว่าหวังเพื่อความสวยหรือไม่ก็เป็นออร่าอะไรแบบนี้แต่หากว่ามันพอกหนักจนเกินไปนะคะเป็นผิวซีดมากๆอาจจะดูว่ามันผิวหลอกอะไรแบบนี้เป็นอันตรายด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ยังเป็นกระแสอยู่เขาบอกว่าให้หยุดพอกผิวเพราะว่าครีมที่พอกเนี่ยที่ทำมาจากหรือว่าเป็นอาจจะมีคราบติดนะคะบนเบาะรถหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่นั่งของร้านทำผมหรือไม่ก็เป็นที่บ้านอะไรของเราแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจจะพอกตัวที่มันขาวจนเกินไปก็เขาเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ตรงนี้ก็หลายๆคนนะคะหลายๆครอบครัวก็ถ้าดูน้องๆอะไรอยู่ตรงนี้ก็บอกด้วยก็แล้วกันนะคะว่าเธอสวยอยู่แล้วไม่ต้องพอกอะไรมากมายก็สวยเขาเรียกว่าเป็นสวยธรรมชาตินะคะก็มากันที่ข่าวคราวในด้านของฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะก็มีการแจ้งเตือนกันจากทางพยากรณ์อากาศนะคะจนถึงวันที่20นะคะบอกว่าเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมประเทศไทยกำลังแรงขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับทางภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงด้วยโดยมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยสำหรับในข้อควรระวังนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนตกด้วยฝนตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็น้ำล้นตลิ่งค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในช่วงระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยค่ะก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งของทะเลอันดามันตรงนี้ค่ะก็จนถึงวันที่20นะคะก็เขาเรียกว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ของทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเหมือนกันนะคะฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะสัญญาอันตรายเอลนิโยถล่มไทยในช่วงของปี2569ก็บอกว่ารับมือในด้านของแรงด้วยสลับกับอาจจะมีน้ำท่วมแรงอะไรแบบนี้นะคะเป็นการจับตาของเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตภาพรวมนะคะอากาศแปรปรวนครั้งนี้ครั้งใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคะถึงการเปลี่ยนผ่านในด้านของการเข้าสู่เอลนิโยตรงนี้ในปี2569ค่ะส่งผลกระทบกับโดยตรงในด้านของสภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มันมีการผันผวนหนักด้วยมีความเสี่ยงทั้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมในปีเดียวกันนะคะก็จะต้องดูด้วยค่ะแล้วก็จากความทวีคูณขึ้นนะคะในช่วงของปลายปีนี้นะคะแม้ว่ามันเป็นภาพรวมทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและก็ฝนน้อยจนกระทั่งอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการกระทบต้นทุนในปี2570ก็ว่าได้แต่ว่าความที่มันน่ากลัวอยู่ที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะอาจจะมาเป็นช่วงของระยะเวลาแบบนี้ก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์บอกกันคร่าวๆในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้จนถึงเดือนสิงหาคมค่ะต้องมีการรับมือการในด้านของอากาศร้อนด้วยหรือไม่ก็ค่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตนอกพื้นที่ชลประทานนะคะส่วนในช่วงของปลายปีค่ะกันยาถึงพฤศจิกายนนะคะเสี่ยงในช่วงของน้ำท่วมสูงจากอิทธิพลเขาเรียกว่าเป็นพายุหรือไม่ก็ร่องมรสุมค่ะทางภาคเหนืออาจจะเสี่ยงน้ำท่วมนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ทางภาคกลางน้ำล้นตลิ่งส่วนทางภาคใต้ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนกันอยู่ตรงนี้อย่างเนืองๆด้วยนะคะหรือไม่ก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเตรียมในด้านของเขาเรียกว่าเป็นระบบเซลล์บอดแคสเป็นการส่งสัญญาณข้อควรระวังสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยทางด้านของภาคเกษตรหรือไม่ก็ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการวางแผน หรือไม่ก็เป็นรับมือภัยแล้งน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารกันได้นะคะก็ต้องลองดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของน้องๆ นะคะพรุ่งนี้เรานะคะบอกว่าน้องๆที่เข้ากรมกรองกันตั้งแต่ช่วงของวันที่1พฤษภาคมนะคะก็ประมาณสักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ว่าได้นะคะมีการเปิดตรงนี้นะคะทางกองทัพบกค่ะเปิดเตรียมจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ17พฤษภาคมนะคะเป็นการต้อนรับครอบครัวน้องๆทหารใหม่ผลัด1ประจำปี2569ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ฝึกนะคะอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยได้นะคะสามารถเขาบอกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจหรือไม่ก็ความสบายใจสำหรับผู้ปกครองรวมถึงญาติของทหารใหม่ด้วยแล้วยังเป็นในการเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชากำลังพลร่วมกับครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ด้วยนะคะก็เปิดการตั้งแต่ช่วงของเวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาค่ะกำหนดการลงทะเบียนกันก็อยู่ในช่วงของเวลา9นาฬิกานะคะที่จุดลงทะเบียนค่ะแล้วก็ในช่วงของเวลา10นาฬิกาก็ญาติของน้องทหารใหม่นะคะแล้วก็ไปพร้อมกันที่สโมสรของร1531นะคะในช่วงของเวลา11นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาน้องทหารใหม่ก็จะมีการเขาเรียกว่ารับประทานอาหารกันที่โรงเลี้ยงค่ะแล้วก็ยืมมีการเยี่ยมชมน้องๆทหารใหม่กันหรือไม่ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับทางญาตินะคะในช่วงของเวลา15นาฬิกาญาติก็เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะการแต่งกายก็เน้นย้ำกันสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นกางเกงขายาวนะคะเสื้อคอกลมค่ะสุภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรีนะคะญาติที่จะไปเยี่ยมน้องๆทหารใหม่งดกันในด้านของการใส่สายเดี่ยวหรือไม่ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะเป็นการติดต่อคือว่าเป็นเบอร์ของผู้ฝึกนะคะที่หมายเลข0820416523นะคะเป็นชุดของครูผู้ฝึกนะคะบอกกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ0820416523นะคะส่วนอีกเบอร์นึงค่ะเป็นเบอร์ของผู้ช่วยฝึกนะคะที่หมายเลข0946688541นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงของเด็กๆก็แล้วกันนะคะดอเด็กดีๆสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมรรัฐขันธวินหูค่ะเอนิติเผยนายกรับข้อเสนอหลังหารือกับภาคเอกชนชั้นนำย้ำความสำเร็จของภาคเอกชนคือความสำเร็จของประเทศไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: รองนายกเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระพิเศษขออภัยค่ะวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรออผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับผู้บริหารภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มโดยภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการใช้โอกาสจากการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่อาทิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง AI และโลจิสติกสมัยใหม่และรัฐบาลมุ่งเชื่อมโยงโอกาสดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับรวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมไม่ให้การเติบโตกระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่มและจะนำทุกข้อเสนอของภาคเอกชนในครั้งนี้ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังพร้อมฟื้นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอให้กลับมามีบทบาทเชิงรุกอีกครั้งเพื่อผลึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวยศวัฒน์ วงศ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุรถกระบะชนคนเดินเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าถนนสิริโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามนายลาตินอายุ19ปีให้การว่าขับรถกระบะวิ่งมาเลนกลางโดยตามหลังรถยนต์อีกคันจากนั้นจึงเร่งความเร็วออกเลนขวาเพื่อขึ้นแซงจนชนเข้ากับเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังวิ่งข้ามทางม้าลายคนข้ามจนได้รับบาดเจ็บขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนเดียวกันเล่าว่าระหว่างที่ตนเองกับน้องได้รับบาดเจ็บกำลังข้ามทางม้าลายก่อนถึงเกาะกลางถนนเห็นรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วตนเองจึงวิ่งขึ้นเกาะกลางถนนได้ทันแต่เมื่อหันกลับไปเห็นรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนน้องนักเรียนหญิงจนกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรนอนแน่นิ่งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราประจำสถานีขนส่งโดยสารเปิดเผยว่าจุดนี้อันตรายมากและมีประชาชนและนักเรียนข้ามถนนเป็นประจำแต่รถที่วิ่งผ่านมามักไม่ชะลอความเร็วแม้จะเป็นทางม้าลายให้คนข้ามก็ตามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: อิสราเอลและเลบานอนตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันพร้อมเตรียมจัดเจรจารอบใหม่เพื่อหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อบริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันหลังหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมย้ำไม่ต้องการสงครามในเอเชียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.4 นอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ไม่มีการเตือนภัยสึนามิแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับใกล้เคียงกันในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาประกาศยืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนเสียชีวิตแล้ว65คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาทอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะ DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันขยายผลถึงนายทุนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันหลังพบพิรุธขนส่งน้ำมันทางทะเลกว่า99เที่ยวเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันโดยมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวข้องพร้อมขยายผลถึงนายทุนเบื้องหลังและเส้นทางภาษีคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงกรณีที่ DSI ได้เดินหน้าสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันหลังพบความผิดปกติการขนส่งน้ำมันทางเรือกว่า99เที่ยวจากโรงกลั่นน้ำมันภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันภาคใต้โดยเฉพาะกรณีน้ำมันหายกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 57-60 ล้านลิตรล่าสุดคดีมีความคืบหน้าอย่างมากและภายใน15วันเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องในคดีกักตุนน้ำมันซึ่งขณะนี้พุ่งเป้าตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและขบวนการขนส่งน้ำมันทางทะเลโดยพบข้อมูลว่ามีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทั้งยังพบหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบด้านภาษีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ขณะนี้ยังไม่พบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ GPS ของเรือน้ำมันหลังพบเรือ3ลำจาก3บริษัทมีพฤติกรรมผิดปกติจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่ารวมถึงเอกสารกำกับการขนส่งที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งทั้ง3บริษัทยังไม่เคยเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มาก่อนโดย DSI อยู่ระหว่างเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: จะมีสถานที่เที่ยวไหนที่ไม่ไกลกรุงเทพที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
11: หน้าฝนนี้ถ้าอยากหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ได้ทั้งความสดชื่นและฟิลธรรมชาติแบบเต็มร้อยจิจะพาเที่ยวขอแนะนำน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจังหวัดสระบุรีแค่ออกจากกรุงเทพเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เจอกับสายน้ำใสไหลเย็นกลางป่าสีเขียวชอุ่มชื่อของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับมาจากชั้นของน้ำตกที่มีทั้งหมด7ชั้นที่ลดหลั่นเหมือนสาวน้อยที่กำลังไร่รำจุดเด่นของที่นี่นั่นก็คือแต่ละชั้นนั้นไม่สูงมากเล่นน้ำได้อย่างสบายสบายเหมาะทั้งสายลุยแล้วก็สายครอบครัวยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำยิ่งเยอะเสียงน้ำตกยิ่งฟังเพลินส่วนการเดินเข้าป่านั้นก็ไม่เหนื่อยมากเพราะทางเดินสะดวกสบายจะมาแบบวันเดย์ทริปก็ยังไหวใครที่เป็นสายปิกนิกนะครับสามารถนั่งปูเสื่อกินอาหารอร่อยอร่อยริมน้ำ ได้ฟิลแบบสุดๆแถมอากาศเย็นสบายจนลืมความร้อนในเมืองใครที่ชอบกดเทธรรมชาติที่นี่มีมุมถ่ายรูปเพียบทั้งสะพานลำธารและกดหินกลางน้ำเสน่ห์ของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะครับคือความเงียบสงบที่แค่ได้ยินเสียงน้ำไหลกับเสียงนกในป่าก็เหมือนได้ชาร์จแบตชีวิตกลับไปเต็มๆนอกจากจะเล่นน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วยังสามารถเรียนศึกษาธรรมชาติสูดอากาศดีๆได้อย่างเต็มปอดน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจึงเหมาะทั้งทริปเพื่อนทริปครอบครัวหรือจะมานั่งหิวใจคนเดียวก็ยังไหวจิจ้าไปเที่ยวขอรับรองว่าความเขียวของป่าและความเย็นสบายของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนั้นจะทำให้คุณตกหลุมรักหน้าฝนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
12: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้นจะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพชรบูรณ์16พฤษภาคมนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดงานหักบั้งไฟผุเตยดันท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจท้องถิ่นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อที่จะพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปต่อที่โบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานหักบั้งไฟผุเตยประจำปี2569โดยเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของคนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมบูรณาการหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเตรียมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งเข้มรับเปิดเทอมเน้นตรวจสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกและพัฒนาฐานข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th การประชุมดังกล่าวมีกรมขนส่งทางบกกระทรวงศึกษาธิการสพท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรถรับส่งนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยตั้งเป้านำรถออกระบบนำรถนอกระบบเข้าสู่การกำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรการเชิงรุกจากบทเรียนอุบัติเหตุที่ผ่านมาโดยทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างเป็นระบบการส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์ให้ความสำคัญติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลดีลังออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่2 3และ6ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตประปาหมู่บ้านโดยหน่วยได้ให้การสนับสนุนน้ำรวมทั้ง42เที่ยวปริมาณน้ำกว่า 72,000 ลิตรเติมเข้าสู่ภาชนะกักเก็บน้ำตามครัวเรือนและถังน้ำกลางที่เริ่มแห้งขอดพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าภายใต้โครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ของกองทัพบกทั้งนี้หน่วยได้เตรียมพร้อมกำลังพลและยานพาหนะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะยอด

0: อบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
1: ่จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
7: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนหนักมากคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในวันนี้พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือเข้มชายแดนจันทบุรีสกัดจับลักลอบข้ามแดน17รายเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฝั่งกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: ทหารพันนาวิกโยธินได้สนธิกำลังสำรวจลาดตระเวนเข้มตามช่องทางธรรมชาติอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้รวม17คนชุดแรกสามารถรวบตัวคนไทยที่ขับรถกระบะขนแรงงานกัมพูชาได้4คนสารภาพจ่ายค่านำพาหัวละ 5,000 บาทหวังเข้าเมืองชั้นในจุดต่อมาจับชายไทยเสพยาเสพติดซึ่งขับรถจักรยานยนต์ลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนจากนั้นไม่นานสามารถตรวจค้นเจอแรงงานกัมพูชาอีกเกือบ10คนเดินลัดเลาะชายป่าหนีพิษเศรษฐกิจเข้ามาหางานทำปิดท้ายด้วยการจับกลุ่มคนไทย3คนเป็นคนนำทาง1คนและแอดมินเว็บพนันออนไลน์2คนที่ยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทหนีตายข้ามแดนกับไทยหลังจากทางการกัมพูชาปูพรมกวาดล้างตึกพนันอย่างหนักทั้งนี้กองทัพเรือได้สั่งเพิ่มกำลังคุมเข้มชายแดนสกัดกลุ่มทุนสีเทาย้ายฐานเข้าไทยอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
2: และติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเยือนจีนในรอบเกือบ10ปีและประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการค้าหรือความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมในการยุติสงครามกับอิหร่านในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายจากประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรโดยการเจรจายังไม่คืบหน้าขณะเดียวกันสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังน่ากังวลส่งผลให้ราคาน้ำ ำมันโลกผันผวนและทั่วโลกยังจับตาความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกครั้งรัฐบาลสหรัฐขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนออกไปอีก45วันหลังการเจรจามีความคืบหน้าแม้ทั้งสองฝ่ายยังคงตอบโต้กันเป็นระยะรัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนหนักสุดในรอบ4ปีคร่าชีวิตพลเรือนไปเกือบ30คนศูนย์ควบคุมโรคแอฟริกายืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนสมลักษณ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
12: ความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็ก

0: เลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
1: ไม
2: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
1: ไม
3: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
1: ไม
4: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
1: ไม่
5: ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยา

0: บุคคลท่ามือเปล่านะครับอย่างเช่นการฝึกหัดท่าทางของทหารเบื้องต้นอย่างเช่นการทำความเคารพนะครับวันทยาหัดการเดินสวนสนามแล้วก็การจัดระเบียบแถวการอบรมความรู้ทั่วไปนะครับในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำก็จะเป็นการสอดแทรกความรู้เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติประวัติศาสตร์แล้วก็กฎระเบียบวินัยที่จำเป็นนะครับ
1: ค่ะซึ่งกองทัพนะคะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของน้องคนเล็กค่ะซึ่งก็จะมีมาตรการการดูแลน้องๆนะคะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพทางหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยฝึกค่ะจะมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันโรคลมร้อนหรือว่าฮีทสโตรกนั่นเองค่ะรวมไปถึงดูแลผู้ที่มีโรคประจำตัวมาตรการป้องกันความร้อนนะคะปรับเวลาการฝึกกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดแล้วก็เน้นการดื่มน้ำอย่างเพียงพอหากคุณกำลังติดตามบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดนะคะก็สามารถที่จะดูบรรยากาศการฝึกแล้วก็กิจกรรมของหน่วยต่างๆได้จากเพจประชาสัมพันธ์ของหน่วยต้นสังกัดนะคะอย่างเช่นเพจศูนย์ฝึกหรือว่ามณฑลทหารบกในพื้นที่นั้นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยการฝึกน้องทหารใหม่ค่ะทางหน่วยฝึกเองก็จะมีในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อที่จะไปติดตามชีวิตประจำวันของน้องๆว่าวันนี้น้องๆทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ฝึกอะไรบ้างกินนอนยังไงนะคะซึ่งผู้ฝึกเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเลยค่ะ
0: ครับบางหน่วยเริ่มวิ่งแล้วนะครับเริ่มวิ่งจับเวลานะครับเรียกว่านี่ใครที่ผ่านการเป็นทหารมาก็จะรับทราบนะครับว่าช่วงแรกๆนะครับก็ฝึกจากเบาไปหาหนักนะครับก็ในช่วงนี้เพื่อให้กำลังใจนะครับกับน้องทหารใหม่นะครับก็มีบทเพลงนะครับทหารเกณฑ์คนจนของคุณเอกพจน์วงศ์นาคนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

ครับก็บทเพลงฐานเกณฑ์คนจนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงนะครับโครงการ Back to School 2026นะครับก็ระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็คือ1เดือนนะครับระหว่างเปิดเทอมนะครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.นะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ดังนี้นะครับก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ตรงเท่านั้นนะครับงดการเข้าชมพระโบสถนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เท่านั้นนะครับจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

ำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไป

ต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับกรณีเป็นผู้สาบสูญนะครับมีบุคคลในบ้านหรือญาติพี่น้องหายไปจากการทำงานลงเรือไปไกลไม่ติดต่อเป็นระยะเวลานานนะครับเขาอาจจะต้องมีสิทธิ์รับมรดกหรือว่ามีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จัดการซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีการร้องขอให้เขาเป็นคนสาบสูญเพื่อจะได้มาจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้หรือว่าจัดการในธุรกรรมนิติกรรมต่างๆของเขานะครับซึ่งกรณีดังกล่าวก็สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆตามภูมิลำเนาของท่านก็จะดำเนินการจัดทำคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตัวนี้ให้ท่านได้เลยนะครับอัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณครับ

0: าศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
3: ค่ะและในขณะนี้นะคะประเทศไทยของเราก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการแถลงเข้าสู่ฤดูฝนปี2569เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการประกาศให้ประเทศไทยนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมค่ะหลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าฤดูฝนของประเทศไทยนั่นก็คือประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่นะคะลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
4: นะครับภาพรวมของฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศนะครับก็จะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งครับ
3: จากนั้นนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนเนี่ยอาจลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนเนี่ยจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะยังไงก็ตามค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
4: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการให้บริการข้อมูลนะครับในเรื่องของสิทธิแรงงานพร้อมกับแนะนำช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะครับทางด้านเรือเอกสารสคมคายนะครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานย่อๆก็คือกสร.นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้บริการตอบข้อซักถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานผ่านสายด่วนนะครับก็คือ1506กด3แล้วก็1546นะครับซึ่งมีระบบรองรับนะครับการให้บริการจำนวน10คู่สายด้วยกันเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างนะครับรวมถึงให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆครับ
3: ค่ะอธิบดีกสร.นะคะก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะคะว่าอย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่มีประชาชนติดต่อเข้ามาพร้อมกันจำนวนมากอาจทำให้คู่สายเต็มเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ทันทีค่ะทางด้านของกสร.เนี่ยจึงขอแนะนำให้ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือสามารถติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์026602000 026602000หรือ line @prdlpw หรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะที่ง่ายๆเลยก็คือเพจ Facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั่นเองค่ะรวมไปถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ
4: นะครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของนายจ้างลูกจ้างนะครับซึ่งเราก็ยังมุ่งยกระดับนะครับการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกนะครับในการเข้าถึงสิทธิแรงงานผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้แรงงานนายจ้างและก็ประชาชนนะครับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ ท่านอธิบดีได้กล่าวเน้นย้ำปิดท้ายครับ
3: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโซลาเซลล์กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยจากกรณีกระแสข่าวที่ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดซึ่งได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะกว่า 500,000 บาทนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทางด้านของเลขาธิการสคบเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศค่ะ
4: นะครับทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้กล่าวว่าฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะครับที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงโซลาเซลล์แสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนะครับก็จะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนนะครับจะมีความผิดตามมาตรา52กรณีที่ผู้จำหน่ายนะครับก็จะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะครับก็จะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับคุ้มครองผู้บริโภคทำงานเชิงรุกครับ
3: ค่ะสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวพบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนะคะดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสแล้วก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายแล้วก็เสียงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายได้มีการแจ้งความตามคดีอาญาที่743ปี2568สถานีตำรวจนครบาลท่าพระนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะ
4: นะครับก็ถ้าท่านใดได้รับความเดือดร้อนก็แจ้งไปได้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเทศก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะผอ.กกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันและปส.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดชาวมาเลเซียยึดไอซ์440กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ปอ.กกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจับจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดพร้อมเตือนผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงไม่ผิดกฎหมายคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรณีหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออกจากตำแหน่งหลังยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลในวันถัดไปและกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่ภายใน60วันโดยระหว่างนี้ปลัดกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าชั่วคราวโดยกกต.กทม.เตรียมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพพร้อมกันเพื่อประหยัดงบประมาณซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายน2569ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง294ล้านบาทมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4.5 แสนคนและมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,629 หน่วยพร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มี QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนื่องจากระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ใช้การประทับตายางตามกฎหมายอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเตือนผู้สมัครให้ระมัดระวังการหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกรณีอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ช่วยเชียร์ผู้สมัครไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือช่วยฟรีก็ต้องนำมาประเมินมูลค่าและคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมดหากไม่แจ้งต่อกกต.อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่าหากผู้สมัครหรือประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.144ที่ผลชัยยืนเพื่อเกรงครับ
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับแก๊งมาเลเซียลอบใช้รถขนยาเสพติดเข้าไทยข้ามชายแดนใต้พบซุกไอซ์440กิโลกรัมนำมาพักในพื้นที่นครปฐมก่อนส่งต่อคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนขยายผลจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชายชาวมาเลเซียพร้อมไอซ์102กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงท้ายรถยนต์จนทราบว่าจะมีรถยนต์ติดป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายจะขับรถผ่านด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสะกดรอยและติดตามจนพบรถคันดังกล่าวเข้าจอดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีรถยนต์ป้ายทะเบียนมาเลเซียขับเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกรวมทั้งสิ้น4คันตรงตามเป้าหมายที่ได้สืบทราบเจ้าหน้าที่จึงได้บุกชาร์จจับกุมผู้ต้องหามาเลเซียได้ยกแก๊งรวม5รายขณะกำลังเตรียมเคลื่อนขบวนออกจากโรงแรมพร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์ได้ถึง440กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ของกลางทั้ง4คันพร้อมขยายผลติดตามยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมกระทำผิดในเครือข่ายขนส่งยาเสพติดข้ามแดนเพิ่มเติมด้วยด้านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทอง ู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวมาเลเซียในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขานรับนโยบายรัฐบาลและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินและทลายกลุ่มต่างด้าวหรือคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีให้ความช่วยเหลือขบวนการยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
1: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
0: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว่าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยกลัวพวกอะไรผิดหูเหรอ
0: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
1: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อําแมงกับอัพพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
0: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังไงยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบูพาชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
0: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: อ
2: ้
1: าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
1: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุง

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนผสมแป้งเพิ่มกำไรขายออนไลน์สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ตำรวจร่วมกรมปศุสัตว์และอย.ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนนำเข้ายาเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรส่งขายออนไลน์มูลค่ากว่า1ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับการประสานงานจากกรมปศุสัตว์กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์แต่มีเบาะแสว่าลักลอบนำเข้ายารักษาสัตว์กลุ่มยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่ใช้ในการลักลอบผลิตและขายยาซึ่งอ้างว่าเป็นยาต้านไวรัสใช้รักษาโรค FIP ในแมวโดยมีการจำหน่ายยาทางออนไลน์จำนวนมากจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย.และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนำหมายสารเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบนายทรงพันธ์แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้นผลการตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์ของกลางผลิตภัณฑ์ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาบรรจุในกล่องพร้อมขายขนาดต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางวัน1ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา 11:54 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงวัดพุทธปัญญาถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันจำนวนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเร่งใช้ดับเพลิงทำการฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไม่เสียหายจำนวน7หลังคาเรือนทำการส่งต่อให้พื้นที่รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเข้ารับดำเนินการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเน้นป้องกันความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
6: นายชูศักดิ์ผู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวถึงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทางจังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมีการนำข้อมูลการเกิดอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาและย้อนหลังนำมาทำแผนรับมือโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่เคยเกิดเน้นการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มฝนตกพายุต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มปิดขวางถนนซึ่งต้องมีแผนรับมือรีบแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วซึ่งภาพรวมทางจังหวัดตากจะมีการประชุมซักซ้อมแผนความพร้อมทุกหน่วยงานมีการปรับรับมือป้องกันความเสียหายให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีการติดตามการพยากรณ์อากาศและข้อสั่งการของทางราชการเพื่อให้ความร่วมมือรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างค้างเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
2: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าแต่จะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง ระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
2: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
2: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัส

0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569ว่าช่วงดังกล่าวจะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางในช่วงค่ำซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครปภจึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าวโดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์สภาวะระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีกองทัพเรือผนึกกำลังหน่วยงานความมั่นคงสกัดจับยาเสพติดริมแม่น้ำโขงยึดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา15พฤษภาคม2569เวลา 23:40 นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีดำเนินการสกัดกั้นและจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน4กระสอบรวมประมาณ 1,600,000 เม็ดรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นในการบูรณาการการข่าวและการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่แนวชายแดนและลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไร
1: เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอลีพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: านตอบว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปรับนอมินีและมีรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต๊ะใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบให้

0: ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กรมที่ดินมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าพนักงานขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคู่แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทงคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดรวมไปถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือการพบเห็นการกระทำความผิดจะต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการอย่างไรก็ตามกรมที่ดินยืนยันชัดเจนที่ผ่านมาได้มีมาตรฐานรองรับรวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหากพบพิรุธต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: เลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสว.ไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.โดยมีกำหนดพิจารณาเฉพาะสัปดาห์ละ1วันควบคู่กับคดีเลือกตั้งอื่นทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งส.ส.พร้อมย้ำว่าจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วเป็นธรรมและไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยระบุว่าคดีทั่วไปใช้เวลาพิจารณาเฉลี่ย 6-9 เดือนส่วนคดีหัวสว.มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับหลายสำนวนที่ต้องเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเข้าด้วยกันจึงต้องใช้เวลาโดยเฉพาะเมื่อผู้ถูกกล่าวหาและพยานบางส่วนยังบ่ายเบี่ยงการเข้ามาชี้แจงต่อกกต.จึงเกิดความล่าช้าและเกิดการชะลอการส่งเอกสารทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าหากเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาอาจใช้อำนาจพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ถูกกล่าวหาเองพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเรียกบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หากข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา229คนไม่มีมูลความผิดนั้นระบุว่ายังไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและท้ายที่สุดต้องรอมติของกกต.อย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมและกกต.จะเร่งดำเนินคดีเลือกตั้งทุกคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนี่เป็นผลชี้ยืนรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองร้านกำนันมานะรับซื้อเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองร้านกำนันมานะรับซื้อ FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติเนี่ยส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
3: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนายกเผยเตรียมขยายผลเพิ่มหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันชี้เป็นขบวนการใหญ่มากหากสาวเจอใครโดนหมดลั่นรัฐบาลนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่มีประนีประนอมเอาจริงไม่ใช่แค่ลงพื้นที่แล้วตัดตอนใช้กลไกปปง.สอบเส้นเงินเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอนุทินชี้คุยผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ประเทศพร้อมนำข้อเสนอแนะแนวทางสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งเผยเจ้าสัวธนินทร์บอกไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีความมั่นคงทางอาหารชี้มิสซิ่งลิงก์รถไฟเชื่อมระนองชุมพรต้องมีก่อนขยายสู่แลนบริดจ์เอกนิติเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรอ.ผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยชัดชาติเผยเตรียมยื่นลาออกผู้ว่ากทม18-19 พฤษภาคมนี้ตอนนี้แค่เตรียมเอกสารพร้อมประกาศลงต่อสมัย2เปิดตัวทีมงานนโยบาย28พฤษภาคมด้านผอ.กกต.กทม.เผยชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดทำลายเดิม28มิถุนายน2569ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR code ย้ำผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ช่วยฟรีก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายเตือนนโยบายหาเสียงต้องทำได้จริงไม่งั้นอาจเข้าข่ายหลอกลวงเลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสวไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานสลดอุบัติเหตุรุนแรงรถไฟชนสนั่นกลางแยกรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์พังยับเพลิงลุกไหม้รุนแรงเหตุเกิดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเสียงระเบิดดังเป็นระยะมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางปส.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดมาเลเซียสุดเหิมนำรถ4คันขนไอซ์ข้ามชายแดนภาคใต้ซุก440กิโลกรัมเข้าเมืองนครปฐมรวบชาวมาเลเซียยกแก๊ง5คนปคบ.อย.ปศุสัตว์ทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนเมืองปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณส่งขายออนไลน์ทำกำไรอ้างใช้รักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านสุพม่าสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสบูรณาการปคบล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่แนะ3เช็คก่อนโอนปพแจ้ง6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกทมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17-24พฤษภาคม2569เสี่ยงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำกำชับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
3: รถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you.
6: Suchardradio.com. SUCHARTRADIO. เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Watch what happens เสียงของเพ็กกี้ลีมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard Watch what happens คือเพลงที่จะบอกให้เราได้สังเกตเวลาคนที่เขารักเราสัมผัสเราอะไรจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอย่างไรจะมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกอะไรบ้างจากสัมผัสต่างๆเหล่านั้นประโยคง่ายๆที่ให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและข้อคิดที่สำคัญกับความรู้สึกของเราเองเพลง Watch What Happens เป็นเพลงฝรั่งเศสที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Umbrellas of Cherbourg ออกมาในปีพ.ศ. 2507หรือ1964ประพันธ์ทำนองโดยไมเคิลเลแกรนด์เขียนคำร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยชาร์ล เดมี่แต่คำร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยนอร์แมนกิมเบลเป็นเพลงสแตนดาร์ดที่มีศิลปินหลากหลายนำไปบันทึกเสียงกันนะครับตั้งแต่โทนี่เบนเน็ตและแม้กระทั่งไดน่าครอวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Musicเราครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงBeautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะเสด็จเยือนนานาประเทศในยุโรปในสมัยนั้นจึงได้ส่งแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการและพระองค์ก็เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีวันนี้จะไปอ่านบันทึกที่พระศรีสุนทรวหารเจ้ากรมพระอารักษ์ได้อ่านพระราชกำหนดว่าพระราชกำหนดทรงตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินรักษาพระนครสุภมัสสดุพระพุทธศาสนาการเป็นอดีตภาคล่วงแล้ว 2,439 พรรษาปัจจุบันการจันทรคตินิยมจุลศักราช1258มกฏสังวัชรพคุณมาสกาลปักจตุตถีดิถีสุริยคติวิธีลุรัตนโกสินศก115มีนาคมมาสเอกวีสติมมาสาหคุณพิเศษระวิวานปัญจมรัชการเอกุลติงสติมสังวัชระอัฏฐปัญญาสุตตะทระติสตาธิกทศหัสสมะธิวะสะเขตปริเฉดการกำหนดพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยะมหามงกุฎบุรุษยรัตราชรวิวงศ์วรุตตมะพงศบริพัตรวรคัตติยราชนิกกวโรดมจาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศบรมธรรมนิกะมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสวริยพิมานโดยสถานอุตราภิมุขภายใต้พระมหานพดลเสวตฉัตรหรือรัตนบัญญงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีรัฐมนตรีองคมนตรีข้าทูลละอองธุลีพระบาทกวีชาติราชบริพารฝ่ายทหารพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบงกตโดยกำหนดตำแหน่งเป็นอันดับกันมีพระบรมราชองค์การดำรัสเหนือเกล้าให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าด้วยทรงพระราชดำริถึงการที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสในประเทศยุโรปอันเป็นสมัยที่จะไม่ได้ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรช้านานอยู่ก็ปรากฏว่า
เป็นการจำเป็นที่จะต้องจัดการให้มีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ไว้ทั้งให้มีอำนาจคราวหนึ่งเพื่อที่จะได้บัญญัติข้อบังคับบัญชาสำหรับการทั้งปวงทั่วไปและเพื่อจะได้กระทำการทั้งหลายอันเป็นพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินจะพึงได้ทรงกระทำสำหรับการปกครองรักษาพระราชอาณาจักรให้อยู่เย็นเป็นผาสุกสืบไปนั้นจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้การจะแต่งตั้งใครเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก็ต้องตราเป็นกฎหมายนะครับก็จะมีหลายมาตราเลยทีเดียวเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้กับผู้สำเร็จราชการที่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งข้อกฎหมายนี้ก็ได้บังคับใช้ในยุคสมัยเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรกฎหมายฉบับนี้ขออนุญาตอุ๊บเอาไว้อ่านต่อในวันต่อๆไปนะครับอีก3เพลงไพเราะในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard เริ่มกันที่เพลง There Be Some Changes Made งานประพันธ์ของ Benton Overstreetใส่คำร้องโดย Billy Higgins แต่งเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2464หรือ1921ช่วงปลายรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับเพลงนี้ถูกนำไปบันทึกเสียงใหม่ไปตีความใหม่ในหลากหลายสไตล์ผู้ที่ได้ขับร้องก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับบันทึกเสียงเอาไว้ในปีนั้นก็คือ Ethel Waters นักร้องนักแสดงฮิวซีจากเชสเตอร์เพนซิลเวเนียเพลงดังๆของท่านในยุคนั้นก็มีอย่าง Stormy Weather Dinah Taking a Chance on Love Heat Wave Supper Time และ Am I Blue เป็นต้นนอกจากนั้นที่ยังมีเพลงโด่งดังอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เลือกเอาเสียงของจิมมี่รัชชิงนักร้องผิวสีจากโอคลาโฮมาซิตี้มลรัฐโอคลาโฮมาและการควบคุมวงของเดฟบรูเบกนักเปียโนและนายวงผิวขาวจากคอนคอร์ดแคลิฟอร์เนียเวอร์ชันของเพลง There'll Be Some Changes Made มันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอากาศอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนแปลงกันไปบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503หรือ1960เวอร์ชันของเพลง There'll Be Some Changes Made มันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอากาศอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนแปลงกันไปบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503หรือ1960เวอร์ชันของเพลง There'll Be Some Changes Made มันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอากาศอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนแปลงกันไปบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503หรือ1960 Weather changing the sea From now on there'll be a change เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอากาศอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนแปลงกันไปบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503หรือ1960

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันทาง FM 94.5 MHz และทางสุชาติ radio.com เรายังรณรงค์อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับเพราะการเขียนนั้นเราจะต้องใช้สมองในส่วนการคิดการวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะพิมพ์มาก็ได้แต่ต้องส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยกวาง10327แต่ข้อมูลกันหยิบประเด็นมาคิดวิเคราะห์กันถามปัญหาหรือจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตการไปเที่ยวความทรงจำต่างๆทั้งบุคคลสถานที่วัฒนธรรมคือเล่าได้ทุกเรื่องนะครับจะเล่าเรื่องเล่นลับกลึกกึกไอก็ได้มาแชร์กันเป็นคอมมูนิตี้ของเราผมจะนำมาอ่านกันในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็มีเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกเป็นม้าเหมาะกับปีนี้10ตัวครับที่จะส่งไปมอบให้กับคุณผู้ฟัง10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกันกับเราส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยกวาง10327อีก4เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับเริ่มต้นกันที่เพลง White Christmas แต่งเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Holiday Inn เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยกับชื่อของโรงแรมภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาในปีพ.ศ. 2485ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ช่วงเกือบจะท้ายๆของรัชกาลล้น9รัชกาลที่8นะครับในภาพยนตร์เนี่ยเป็นเสียงของบิงครอสบี้เป็นผู้ขับร้องเอาไว้เป็นเพลงที่กลับมาขึ้นอันดับทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาคมช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันนี้เราจะเลือกเอาเสียงของเอลล่าฟิชเชอร์มาเป็นผู้นำเสนอเพลงที่2 Some of These Days เป็นเพลงป๊อปปูล่ามากๆตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วงานประพันธ์ของเชลตันบรูคส์แต่งเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453ปีแรกในรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับ Some of These Days อ่านการบันทึกเสียงโดยศิลปินหลากหลายตั้งแต่บิลลี่อูเค่คาร์เพนเตอร์Ether Waters, Louis Armstrong, Cab Calloway, Bobby Dylan, Ella Fitzgerald, Brandon Lee, Judy Garland และอื่นๆอีกมากมายวันนี้เลือกเอาเสียงของ Lizzie Miles มาให้คุณได้ฟังกันนะครับหายากมากตามด้วยเพลง My Blue Heaven ประพันธ์ของ Walter Donaldson กับ George A. Whitningแต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2470หมายให้คุณได้ฟังกันนะครับหายากมากตามด้วยเพลง My Blue Heaven ประพันธ์ของ Walter Donaldson กับ George A. Whitning แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2470หมายให้คุณได้ฟังกันนะครับหายากมากตามด้วยเพลง My Blue Heaven ประพันธ์ของ Walter Donaldsonกับ George A. Whitning แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2470หมายให้คุณได้ฟังกันนะครับหายากมากตามด้วยเพลง My Blue Heaven ประพันธ์ของ Walter Donaldson กับ George A. Whitning แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2470

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful. You're listening to Beautiful Music.
2: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13ถึง15แล้วก็กลับไปด้วยความชื่นมื่นดูท่าทีมีความสุขแล้วก็ไม่พรุ่งร่านเหมือนก่อนๆเขาก็บอกว่าท่านชอบมากเลยเวลาไปเยือนประเทศไหนแล้วแบบจัดต้อนรับแบบดูยิ่งใหญ่อลังการมีกองทหารเกียรติยศแต่งชุดเต็มที่มีเด็กๆน้องๆหนูๆตัวเล็กตัวน้อยมาเชียร์ให้กำลังใจโบกธงโบกดอกไม้ปลิวสวยถูกใจมากได้ถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญกับผู้นำของประเทศนั้นและในปัจจุบันจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รองจากอเมริกาไม่กี่ตังค์แต่ว่าประชากรและตลาดของจีนนั้นมหาศาลเป็นที่จับตามองกันแบบตาเป็นมันกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าใครเข้าตลาดจีนได้นี่ก็รับประกันว่ามีแต่รวยกับรวยอย่างเดียวเพราะว่ากำลังซื้อสูงประชากรก็เยอะคนจนเขาไม่มีแล้วและการต้อนรับของท่านสีจิ้นผิงก็ดูอบอุ่นจริงใจและเหมือนกับจะส่งสัญญาณสอนอะไรไปบางอย่างด้วยอย่างที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ว่าท่านพาไปที่วิหารแห่งสวรรค์นอกจากนั้นก็ยังพาไปที่สถานที่สำคัญสำคัญต่างๆเหมือนกับพาไปเดินชมเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังจนโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดยื่นคำหวานกันอย่างทั้งมดทั้งพึ่งนี่คงจะเมากันเลยทีเดียวก็หวังว่าการมาครั้งนี้ของท่านโดนัลด์ทรัมป์คงจะทำให้อุณหภูมิของความขัดแย้ง

ทั้งกับจีนทั้งกับตะวันออกกลางทั้งกับคิวบาเวเนซุเอลาอะไรต่างๆนั้นลดลงบ้างก็น่าจะดีเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างกระชั้นชิดนะครับว่าฉากต่อไปของการเมืองโลกจะเป็นอย่างไรไปฟังเพลงสบายๆในบ่ายเย็นวันเสาร์กันต่อดีกว่าเริ่มด้วยเพลง Louis งานประพันธ์ของ Leo Robin กับ Richard A. Whitting แต่งเอาไว้ในปี2472ช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับ3ปีก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Innocence of Parisในภาพยนตร์นี้เป็นเสียงของ Maurice Chevalier นักร้องชาวฝรั่งเศสแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตเพลงแรกของท่านในสหรัฐอเมริกาติดอันดับแผ่นเสียงที่ขายดิบขายดีที่สุดถึง10สัปดาห์ด้วยกันวันนี้เลือกฝีมือของ Lester Young กับ Teddy Wilson มาเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนี้นะครับ Lester Young ท่านเป็นนักดนตรีที่จะมาเป่าเทเนอร์แซกโซโฟนอัลโตแซกโซโฟนแล้วก็แคริเนตดวลกับเท็ดดี้วิลสันนักเปียโนฝีมือฉมังตามด้วยงานประพันธ์ของริชาร์ดเอ็มโจนส์แต่งเอาไว้ในช่วงปีสุดท้ายของล้นเกล้ารัชกาลที่6พ.ศ. 2467หรือ1924 Trouble in Mind ออกมาในแนวบลูส์แล้วก็เป็นเพลงแรกๆที่จัดว่าเป็นบลูสสแตนดาร์ดวันนี้เลือกเอาไดน่าวอชิงตันมากับเบนเว็บสเตอร์เป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนี้นะครับและปิดท้ายกันที่ Get Out of Town เพลงฮิตของโคลพอเตอร์แต่งไว้ในปีพ.ศ. 2481ปีที่3ในรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่8โคลพอเตอร์แต่งเพลง Get Out of Townอยู่ในมิวสิคัลเรื่อง Leave It To Me วันนี้เลือกเอาเชอร์รี่ฮอร์นมาเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนี้ครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวาง
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวาง
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวาง
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

0: ราชชนนีหรือสวท.
1: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส
2: ่982 081 850 7982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ้าพ่อใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดิมเต็มไปหมดเลยยังขมดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
1: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กุหลาบใช่ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
0: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้ที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได
2: ้โอ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
1: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสิครับ2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบการสีขาวให้ไล่
1: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปยากอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าทาง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกด้วยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
1: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
2: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
3: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
0: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้

0: ต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยอย่า

0: ีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คนเดียว
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกน่ะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: พร้อมนะคะสามารถไปฟังผ่านทางพอดคาสต์นิวข้อข่าวค่ำได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเอาวันนี้โหข่าวใหญ่เลยนะคะที่ทุกคนติดตามเหตุการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีมักกะสันไฟลุกท่วมเลยมีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้ว8รายบาดเจ็บอีก32รายรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่แล้วนะคะสั่งให้ตรวจกล่องดำรถไฟว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนายกสั่งกรมที่ดินลุยปราบนอมินีเข้มทุกขั้นตอนจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทาสแมวระวังด่วนปคบและกรมปศุสัตว์บุกทลายโกดังอาหารแมวเถื่อนลอบผสมน้ำแป้งเพิ่มปริมาณขณะที่กยศ.เปิดระบบ T-Approve ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นขอกู้ยืมเงินได้ในปีการศึกษา2569ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วง 17-24 พฤษภาคมนี้พักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
2: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
7: ติดเลยสิพ
8: ่
7: อ
8: ใช้เลยสิแม
9: ่ Do it now
10: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี
11: ้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV
12: หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น
13: ก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
14: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
15: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้ข่าวแรกเลยต้องเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะพอดูคลิปแล้วมันสลดใจมากๆนะคะบอกช็อกมากเลยไม่น่าเชื่อว่านี่กลางกทม.เนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงรถไฟชนเข้ากับรถเมย์ใกล้ๆสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์แถวมักกะสันถนนอโศกดินแดงนะคะไฟลุกท่วมเลยเบื้องต้นตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนว่ายังไม่นิ่งมีผู้เสียชีวิต8รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะทีนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา 15:42 นาทีเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากไฟไหม้รถเมย์เลยนะคะตอนจังหวะที่รถไฟเนี่ยชนเข้าไปที่รถเมย์ค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทค่ะเข้าไประงับเหตุการณ์โดยด่วนค่ะตามรายงานล่าสุดเนี่ยหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปเหตุการณ์ในโซเชียลที่แชร์กันไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าไฟลุกท่วมรถเมล์เลยแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วยคือถ้าเกิดดูภาพเหตุการณ์เนี่ยฝนไปนั่งดูย้อนเมื่อกี้เนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นจังหวะที่รถเมล์เนี่ยจอดคาอยู่บนรางรถไฟใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นเนี่ยไม้กั้นยังไม่ลงมารถไฟมาพอดีแล้วก็ชนเข้าไปกับรถเมล์แล้วก็กวาดเอารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเลยจนกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬิกาจึงสามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้หลังตรวจสอบภายในรถโดยสารค่ะพบผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถเมล์คันนี้8รายนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บเบื้องต้นคือ32รายค่ะตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตกันหลังจากนี้ด้วยขณะที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขณะที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปลงพื้นที่นะคะบอกว่าได้รับรายงานว่าอุบัติเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากรถเมย์จอดติดไฟแดงอยู่คือคาอยู่บนรางรถไฟเลยก็เลยทำให้เครื่องกั้นของทางรถไฟไม่สามารถที่จะปิดลงมาได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้รถไฟเบรกไม่ทันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นนะคะส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุถูกชนได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.บนรถเมย์ตอนนี้จำนวนผู้โดยสารมีเท่าไหร่ยังไม่มีรายงานแน่ชัดนะคะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะหลังจากนั้นคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดที่มีการชนกันแล้วคุณสิริพงษ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าหลังจากเนี้ยต้องไปตรวจสอบดูกล่องดำของรถไฟว่าทำไมรถไฟถึงไม่หยุดทำไมถึงเบรกไม่ทันเพราะว่าไม้กั้นเนี่ยยังไม่ปิดลงมาเดี๋ยวคงจะต้องไปขยายผลตรวจสอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วถ้าไม้กั้นยังไม่ปิดลงคุณสิริพงษ์บอกว่ารถไฟเนี่ยก็จะไม่ขับผ่านตรงทางข้ามรถไฟอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอขยายผลกันต่อไปทีนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็กองทัพก็ส่งทหารเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยขณะที่ขสมก.คุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลค่ะผอ.ขสมก.นะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีรถติดเป็นระยะทางยาวท่านบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะทำให้รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ขณะที่รถไฟผ่านมาพอดีก็เลยพุ่งชนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะทางขสมก.จะเร่งเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุเอาไว้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดรายละ1.5 ล้านบาท ขสมกจะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 3-50,000 บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต้องพิจารณาตามค่าใช้จ่ายที่รักษาจริงด้วยนะคะส่วนฝั่งของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าท่านนายกรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสั่งการให้เร่งช่วยเหลือตอนนี้ท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปเยี่ยมชมมรดกโลกสีเทพอยู่นะคะนายกบอกว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บและสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัด ICU เบิร์นยูนิตแล้วก็สำรองเลือดให้เพียงพอด้วยขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบค่ะแต่ล่าสุดมีอัปเดตเข้ามานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีรายงานว่านายกจะบินด่วนกลับมาที่กทม.ในช่วงค่ำๆซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะเดินทางตอนนี้ละนายกอยู่ที่เพชรบูรณ์พอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่มาที่จุดเกิดเหตุทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังไปดูแลอำนวยการจราจรในจุดที่เกิดเหตุและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีแถลงการออกมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงว่าหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีนะคะโดยประสานกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดที่ประสบเหตุการณ์หลังจากการตรวจสอบทางการรถไฟบอกว่าเหตุการณ์นี้กระทบกับการเดินรถทั้งหมด6เส้นทางค่ะทำให้มีความจำเป็นจะต้องขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนนะคะซึ่งจะมีการประสานกับขสมกจัดรถรับส่งจากสถานีกรุงเทพไปที่สถานีหัวหมากขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทางการรถไฟบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะจะต้องใช้บริการรถไฟหรือผ่านไปเส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้เข้าไปดูที่เพจของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเรื่องประเทศไทยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปประเทศไทยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเรื่องคนไทยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเรื่องคนจะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเรื่องคนต่างเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบข้อพิรุธจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะคือท่านนายกในลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก่อนลงพื้นที่ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยคือนักข่าวก็ไปแทรกถามในบางช่วงนึงค่ะคือตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครที่รอดูฟุตบอลโลกอยู่นะก็ยังไม่มีแบบเอกชนเจ้าไหนที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเลยซึ่งเฟิร์นก็ไม่แน่ใจนะว่าเมื่อวานนี้ที่เจอ CEO เจ้าใหญ่กันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าได้มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานไปจัดทำแผนมาแล้วเสนอแผนไปที่กสทช.ว่าจะถ่ายทอดสดอย่างไรบ้างซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้งบจากกสทช.ส่วนหนึ่งในกองทุนกทปส.ทีนี้นายกบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการไปแชร์ข่าวกันว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางเพื่อมาอุดหนุนให้ประชาชนดูบอลโลกฟรีอันนี้นายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขึ้นอยู่กับวิธีที่จะไปต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่ เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ยังจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ผอ.กกต.กทม.ค่ะยืนยันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะยึดตามไทม์ไลน์เดิมนะคะ28มิถุนายน2569นี้ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพูดถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครบอกว่าการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ตั้งงบประมาณไว้294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้ง

0: ถิ่นกำหนดให้ใช้การประทับตาแบบตรีตายางแทนนะคะซึ่งทางกกต.ก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า25วันก่อนการเลือกตั้งให้ประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองผู้ที่ย้ายข้ามเขตแล้วก็อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ1ปีค่ะจะยังไม่มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่กำหนดเอาไว้ระยะเวลา90วันประชาชนก็สามารถไปยื่นคำร้องเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ผอ.กกต.กทม.พูดถึงข่าวที่ผู้ว่าชัชชาติจะยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะบอกว่าตามระเบียบการบริหารของกทม.เมื่อมีการลาออกแล้วจะมีผลถัดจากวันที่ลาออกและกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใน60วันค่ะระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าไปนะคะในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงของช่วงครบวาระ20พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการเสนอมาให้ความเห็นชอบผอ.เลือกตั้งกทม.ค่ะก็จะให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.แล้วคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคร่วมกับส.ส.เปิดตัวคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ลงชิงผู้ว่ากทม.และเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งส.ก.50เขตในนามของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวนะคะปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายของทางปปส.ค่ะสั่งฟันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ละเว้นเลยรวมถึงข่าวอื่นๆด้วยนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดโปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาด
0: ยุทธการตัดเนื้อ
2: ของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาด
0: ยุทธการตัดเนื้อสภ.เมืองยางแล้วก็เลยมีการประสานกับพันตำรวจเอกเชนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งช่วยราชการจังหวัดนครราชสีมาอยู่เข้ามาร่วมตรวจสอบต่อมาก็ไปตรวจสอบร้อยตำรวจเอกทศพรซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายที่สภ.เมืองยางค่ะเจ้าตัวสมัครใจเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะคะแต่ผลออกมาก็ไม่พบสารเสพติดพันตำรวจ

ดีสุริยาสิงหากมลเลขาปปส.กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปปส.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมายหากพบกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอาญาทางวินัยด้วยนะคะโดยจะให้ออกจากราชการโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนของกองทัพเรือก็สกัดกั้นยาเสพติดเช่นเดียวกันในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงจับยาบ้าได้ 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่บึงกาฬพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยโฆษกกองทัพเรือเผยว่ากลางดึกของคืนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองหน่วยตระเวนชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดคือยาบ้า4กระสอบรวมแล้วประมาณ1.6 ล้านเม็ดนะคะมีรถยนต์ส่วนบุคคล1คันมือถือ2เครื่องได้ที่บริเวณข้างบึงหนองมุมที่วัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์อำเภอปากคาดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปที่สถานีเรือรัตนวาปีค่ะแล้วก็ตรวจนับของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จันทบุรีทหารนาวิกโยธินส่วนที่กำลังกับตำรวจลาดตระเวนข้ามช่องทางธรรมชาติที่อำเภอโป่งน้ำร้อนสกัดจับผู้ต้องหาได้17คนนะคะรวบคนไทยขับรถกระบะขนแรงงานกัมพูชา4คนรับสารภาพว่าจ่ายค่านำพาหัวละ 5,000 บาทหวังเข้ามาที่ตัวเมืองชั้นในจุดต่อมาก็ไปจับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนไทยเสพยาค่ะขับมอเตอร์ไซค์ลอบขนส่งยาข้ามแดนจากนั้นก็ไปตรวจเจอแรงงานกัมพูชาอีกเกือบ10คนนะคะเดินลัดเลาะชายป่าเข้ามาหางานทำแล้วก็มีการจับกุมคนไทย3คนเป็นคนนำทาง1คนแอดมินเว็บพนันออนไลน์2คนยอมจ่ายค่าหัวถึงคนละ 8,000 บาทเลยหนีข้ามแดนกลับไทยนะคะหลังจากที่กัมพูชาก็ปูพรมกวาดล้างตึกพนันอย่างหนักอันนี้ใครที่เป็นทาสแมวนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องติดตามข่าวนี้ดีๆเลยนะคะยาแมวเถื่อนกำลังระบาดหนักมากคือเขาเรียกว่าอีมูนอะเอาไปผสมน้ำไปผสมแป้งแล้วเพิ่มราคาเข้าไปค่ะอันนี้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ชัดเจนมากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะอย.มีปศุสัตว์สมุทรปราการค่ะไปทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนตรวจค้นโรงงานในพื้นที่ตำบลบางเมืองหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการเลยมียารักษาสัตว์มีเครื่องจักรมูลค่าของกลางมากกว่า1ล้านบาทไปดูพฤติกรรมผู้กระทำความผิดคือไม่ใช่แค่ลักลอบเอายารักษาโรคสัตว์เถื่อนเข้ามาขายผ่านเพจนะแต่เขาใช้วิธีการลดต้นทุนค่ะแล้วไปอัพกำไรเพิ่มคือเอายาที่ลักลอบเข้ามามาผสมเพิ่มเองคือเขาจะใช้ยาชนิดน้ำเอาไปผสมน้ำเปล่าส่วนถ้าเป็นยาชนิดเม็ดจะผสมแป้งแล้วก็อัดเม็ดเข้าไปใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เยอะขึ้นหลายเท่าตัวมีความผิดตามพรบ.ยาพ.ศ.2510 3ข้อหานะคะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนของกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์และเลขาอย.นะคะบอกว่าปัจจุบันปัญหายาสัตว์ปลอมหรือว่ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกำลังระบาดมากในออนไลน์ไม่มีแหล่งที่มาโฆษณาเกินจริงก็ขอเตือนสัตวแพทย์เจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงแมวนะคะให้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอย่างรอบคอบคือไปเช็คได้เลยที่เว็บไซต์อย.หรือว่าไปแอปเขามีแอปแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ควรเลือกซื้อจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถ้าพบเบาะแสการกระทำความผิดค่ะแจ้งได้นะคะผ่านแอป DLD 4.0 ของกรมปศุสัตว์หรือสายด่วนอย1556ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะเปิดเทอมกันเต็มรูปแบบแล้วมีข่าวดีมาฝากน้องๆที่ต้องการทุนทรัพย์โดยเฉพาะใครที่กำลังจะวางแผนกู้ยืมเงินจากกยศ.นะคะล่าสุดเปิดระบบแล้วให้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมของปี2569ผ่านระบบ Pre-Approve วันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเปิดระบบ Pre-Approve
ื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องเป็นกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกสศเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีศึกษาในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษนะคะดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะน้องๆ นักศึกษาท่านใดเนี่ยที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินนะเข้าไปที่ระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง13มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ Student Loan ก็ได้ถ้าผ่านคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็จะไปยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปส่วนผู้กู้รายเก่าที่เลื่อนชั้นปีค่ะก็ให้ไปยืนยันแบบเบิกเงินในระบบได้เช่นเดียวกันตั้งแต่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปลดกล้าวิทยาแก้วมีนั่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแทนคุณราเชนศิลปะรายะที่โยกมานั่งเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงคือนายวิทยาแก้วมีให้พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงการบินเกษตรนะคะส่วนคุณราเชนศิลปะรายะให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีและให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการมีผลตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสลับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะขณะที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกทม.ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะมีหลายจังหวัดเลยนะคะ6จังหวัดภาคกลางให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงที่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำคลองสูงขึ้นอาจจะท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำในช่วงวันที่17ถึง24พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา19นาฬิกาถึงเที่ยงคืน30นาทีเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะทำให้น้ำล้นตลิ่งได้ระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร80ถึง1เมตร90จากทะเลปานกลางสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณ 0.1 ถึง 0.2 เมตรนะคะอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำได้นะคะให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลท่านก็บอกว่าต้องรีบเก็บน้ำไว้นะเพราะว่าเอลนิโญมาแน่ในอีก 1-2 เดือนนี้นะคะโอกาสที่ในช่วงปลายปีเนี่ยร้อนและแรงมากกว่าปกติมีสูงมากๆและอาจจะยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้ออีโบลารอบใหม่นะคะก็มีคำเตือนออกมารัฐบาลคองโกยืนยันการระบาดของเชื้ออีโบลามีผู้เสียชีวิตแล้ว80คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของคองโกยืนยันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80คนเกิดความกังวลว่าโรคอาจจะแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้รัฐมนตรีสาธารณสุขคองโกเผยผลตรวจเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมายืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บุนดิบูเกียว8คนในเขตสุขภาพวะวามปารามองกวาลูบูเนียนะคะตอนนี้มีผู้ต้องสงสัย246คนค่ะผู้ป่วยรายแรกที่คาดว่าเป็นต้นตอการระบาดเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในศูนย์การแพทย์ที่เมืองบูเนียมีอาการไข้เลือดออกอาเจียนอ่อนแรงอย่างมากตอนนี้รัฐบาลคองโกประกาศศูนย์เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ส่งทีมลงไปในพื้นที่นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการพบสายพันธุ์นี้ไม่ใช่สายพันธุ์ซาอีที่เคยระบาดหลักในคองโกมาก่อนทำให้การควบคุมโรคซับซ้อนมากขึ้นวัคซีนยารักษาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือสายพันธุ์ซาอีนี่คือมันอาจจะไม่สามารถไปรองรับสายพันธุ์บุนดิบูเกียวได้นะคะส่วนองค์การอนามัยโลกค่ะเผยว่าได้รับรายงานผู้ต้องสงสัยตั้งแต่5พฤษภาคมแล้วก็ส่งทีมลงไปตรวจสอบแล้วนะคะแม้ผลตรวจระยะแรกจะเป็นลบแต่ในห้องปฏิบัติการที่กรุงกินซาซ่าเนี่ยยืนยันผลบวก
ดังนั้นก็มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อนุมัติงบฉุกเฉิน $500,000ค่ะปิดท้ายสั้นๆกันนิดนึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่3ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง 4:30 ของวันที่17พฤษภาคมช่วงกลางคืนนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านไปก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือใครที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัด101เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านปองลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยโดยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า 2,000 คนถวายการต้อนรับทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและพัฒนาจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเริ่มเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบบังคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีตัดไว้ลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทอง
ทรงตัดหวายลูกนิมิตแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมยังได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระภิกษุและสามเณรจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวมจำนวน65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์พอ.ศว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบเมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีผู้มาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแบ่งเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนและคัดกรองมะเร็งนรีเวช59คนโดยส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน5คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดปลาเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และรับพระราชทานภัตตาหารเพลจากนั้นเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยโคโพลิอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรลุยส์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และต่อมาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอมซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสังยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสงค์นิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทรงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะหัตถกรรมตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ลดการโยกย้ายถิ่นฐานไปหางานทำนอกพื้นที่และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทางสำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เศษน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรตราบจนปัจจุบันติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มตัวอย่างกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะได้ขยายผลต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่สำคัญค่ะประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูรูปแบบได้ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้ได้อย่างครบวงจรทีเดียวค่ะ

0: ความอุดมสมบูรณ์บนฟาร์มทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งบนเนื้อที่กว่า82ไร่ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดล้วนเป็นผลผลิตจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพัฒนาผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพัฒนาผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพัฒนาผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพัฒนาผลิต
1: ซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกัน
2: ข้างในก็จะเป็นไส้ปลา
1: ใช่เป็นไส้ปลาแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยไส้ปลายอกับปลากาทะเลนะครับ
2: หอม
1: นอกจากนี้ผมยังมีสาหร่ายพวงอุ่นอยู่ด้านนู้นนะครับมีพวงอุ่นมีปลากาทะเลนะครับ
2: ใช่
1: คร
2: ับสามารถมาซื้อเป็นกล่องได้เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: อันนี้ก็สามารถเป็นถุง
1: ซื้อเป็นถุงแล้วก็1ถุงเนี่ย เราสามารถนำไปทำเมนูได้ประมาณ3หรือ4เมนูอร่อยคนละแบบกับวากาเมะที่เราทานกันอยู่และอย่างสาหร่ายตัวนี้เป็นสาหร่ายของไทยเราเองส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีอีก1ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันก็คือตัวของเมนูน้ำสาหร่ายมีประโยชน์ค่อนข้างมากคือเราได้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลแน่นะครับซึ่งคุณค่าทางปุญญาการค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของวิตามินแร่ธาตุวันนี้นะครับก็ถือว่าการเป็นตัวอย่างก็เพื่อความสำเร็จนะครับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับตรงนี้ถือว่าเราขยายผลสู่เกษตรกรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับ
2: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวชี้ชัดถึงความสำเร็จจริงๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: ที่คุณฟาร์มทะเลตัวอย่างได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสินค้าจากชุมชนเครือข่ายฟาร์มทะเลตัวอย่างที่นำมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าแห่งนี้โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและง่ายต่อการขนส่งอีกด้วยที่สำคัญฟาร์มทะเลตัวอย่างซึ่งเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร่เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็น
0: สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร
2: ่
1: เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึง
0: สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร
2: ่
1: เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึง
0: สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: การเผยแพร่เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึง
0: การนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร่
2: เ
1: พื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึง
0: ผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีคุณภาพมีผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากถ้ามีโอกาสต้องมาเยี่ยมชมและสัมผัสถึงอาหารสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน
3: เมื่อมีโอกาสมาที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปรู้จักสาหร่ายผักกาดเป็นไงล่ะคะเขียวสวยน่าทานแล้วมีประโยชน์มากซาลาเปาผักเบี้ยของดีที่นี่แล้วก็ซอฟต์ดริงก์จากสาหร่ายขมนางซึ่งกินแล้วคอลลาเจนสูงค่ะแล้วก็มาดื่มกาแฟปางขอน
0: ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชาวประมงสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ
3: ทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริวันนี้นะคะได้เป็นศูนย์รวมแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นคลังอาหารเป็นที่ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับราษฎรประมงชายฝั่งของประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วย

0: ป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
0: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน

0: แบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่น
2: เซ็งสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
3: Beautiful Music
2: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังกินทึ่งน้องอยู่พอดีเลยน้องเอออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตีแม่นเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเออพี่กินแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วไหมอ่ะน้อง

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถประจำทางขณะจอดติดคารางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงจนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บกว่า32รายโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่ารถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ขณะที่ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำหนักมากทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเนื่องจากหลายรายถูกไฟคลอกในรถโดยสารด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรบางส่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการกู้ซากรถณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
4: ขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้นำส่งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างจากเหตุครั้งนี้ส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมชมเขาครังนอกหนึ่งในโบราณสถานของแหล่งมรดกศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ชนกับรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือริ้งมักกะสันโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บและสั่งการให้โรงพยาบาลเทิดศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU พร้อมทั้งสำรองโลหิตอย่างเพียงพอทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุ

0: กลางด้วยยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งเหตุขบวนรถสินค้าเส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถอีกหลายขบวนอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนโดยประสานความร่วมมือกับขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีหัวหมากเพื่ออำนวยความสะดวกและขณะนี้ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุด
2: นี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่น

0: 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอยู่พอดีเลยน้องเอ้ออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกพี่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเออพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกต้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง
3: ได้รับแล้วจ้าแซ่บๆกินกับหยังก็แซ่บกันยังว่ากันยังว่า

0: บนไอ
1: ้มีอะไรช่วยๆกับงามบ้างอะน้อง
0: ผู้สาวบ้านน้องมีแต่ผัวงามเด้
1: จริงอะน้องอย่าน้องอย่ายกผีนะน้องนะ
0: อีหลี

ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยา

0: าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเองมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
1: 07982 081857982
0: ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
1: 07982 081 850 7982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือใน

0: การสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่าน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: เสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกัน
7: สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกัน
7: สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกัน
7: สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกัน
7: สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกัน
8: ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่แชร์ภาพผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อคำนึงถึงสิทธิ์และความรู้สึกของครอบครัวผู้ประสบเหตุด้วยทั้งนี้มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุคืนนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์อธิบดีกรมรางสั่งเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุจุดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายวิเชษฐ์ กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุบริเวณที่รถไฟชนกับรถเมย์แยกอโศกดินแดงเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานให้รฟท.อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และยังเร่งหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนสำหรับผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสันซึ่งอยู่เหนือจุดเกิดเหตุนั้นได้รับผลกระทบเพียงแค่กลุ่มควันเพลิงไหม้ลอยขึ้นไปปกคลุมบริเวณชานชาลาเท่านั้นแต่หลังจากที่มีการดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในเวลา 16:35 น.ทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และผ่าผ่อนช่างกลไรกันค่ะ
8: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดชิงและโปรแกรมช้าง FA ครับรอบรองได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
10: ฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงโควต้าไทยลีก1เลขแรกนะครับเตะที่พิชยาสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปรากฏว่าหนองบัวพิชยา FC เฉือนชนะปัตตานี FC 2-1นะครับโดยนัดที่2จะไปเตะที่สนามอบจ.ปัตตานีหรือเรนโบว์สเตเดียมจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้มีฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับอยุธยายูไนเต็ดแข่งขันที่แพสสเตเดียมนะครับและลำพูนวอริเออร์สพบกับ PTประจวบแข่งขันที่นนทบุรีสเตเดียมทั้ง2คู่นะครับเตะพร้อมกันในเวลา 19:00 น.ขณะที่ FA Cup อังกฤษนัดชิงชนะเลิศครับเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้

0: ข่งขันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับกำลังแข่งกันอยู่ในครึ่งเวลาหลังครับอภินันท์อภิบาลศรีแรงครับ
1: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
2: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

อในเรื่องผีซ้ำด้ำพลอยครับฉากชีวิตคนทั่วไปนั้นไม่แน่ย่อมผันแปรเรื่อยไปให้ศึกษาในบางครั้งพลั้งพลาดญาติระอาถูกคุกคามด้วยปัญหามาซ้ำรอยเรียกผีซ้ำด้ำพลอยทยอยทุกมีปัญหามาโรมรุกทุกไม่น้อยจงอดทนไว้เถิดหนอเฝ้ารอคอยแม้โอกาสจะมีน้อยจงคอยรอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีซ้ำด้ำพลอยความหมายก็คือถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายก็จะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นสำนวนที่กล่าวกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีก็แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้ำที่เขียนว่าดอเด็กสระอำไม้โทที่เป็นภาษาทางอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาประจำบ้านสำนวนนี้มักจะเขียนผิดเขียนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ถูกต้องคือผีซ้ำด้ามพลอยยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านมีปัญหาแถมยังมีโชคร้ายเกิดขึ้นและความที่มีเหตุร้ายหรือโชคร้ายเกิดขึ้นคนไทยโดยทั่วไปก็มักที่จะนึกว่าแหมโชคไม่ดีเทวดาหรือผีบ้านผีเรือนมากลั่นแกล้งมารังแกก็จึงมีสำนวนนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อในสังคมไทยโดยมากก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์อยู่ว่าเป็นมิติหนึ่งเมื่อยังมีอีกมิติหนึ่งที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของโลกมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจึงเฝ้าระมัดระวังว่าคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นหรือผีก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจะได้ระมัดระวังในการกระทำหรือคำพูดของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อฉากชีวิตมีอุบัติเหตุมีเพศภัยมีปัญหามีอันตรายต่างๆหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกหลายอย่างที่เรียกกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยก็จริงแต่คนเราก็ยังมีกำลังใจในคำพูดที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนนี้หรือวันต่อๆไปอาจจะดีก็ได้ขอเพียงตั้งดวงใจหรือปลุกขวัญของตนเองให้มั่นคงองอาจไว้วันหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นวันของเราคนที่เคยเรียนแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ดีนักผลออกมาไม่ดีก็ปลุกหัวใจเตือนหัวใจตัวเองไว้ว่าเทอมหน้าปีต่อไปจะตั้งใจหรือทำให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็มีอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจในยามที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นผีซ้ำด้ำพลอยสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอาปูนหมายหัวมีความหมายอย่างไรเอาปูนหมายหัวเป็นสำนวนหมายถึงเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปตามที่คาดหมายไว้มักใช้ในทางไม่ดีเช่นเด็กคนนี้สอบทีไรได้ที่โหลทุกทีเอาปูนหมายหัวไว้ได้เลยสำนวนเอาปูนหมายหัวกาญจนคพันธ์อธิบายมูลเหตุของสำนวนนี้ว่ามาจากความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณถ้าเด็กตายตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ใหญ่จะเอาปูนมาแต้มไว้ที่หน้าผากหรือตามตัวเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าหากบุตรที่มาเกิดใหม่มีปานในตำแหน่งที่ได้ป้ายปูนไว้กับบุตรคนที่ตายไปก็จะได้มั่นใจว่าได้บุตรคนเดิมมาเกิดใหม่เอาปูนหมายหัวเดิมหมายถึงเอาปูนแดงทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตได้เมื่อกลายเป็นสำนวนหมายถึงคาดหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่คิดไว้และใช้ในทางไม่ดี
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466-70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาละสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกร้อนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้ดี
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกกลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ่หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกครับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแหลกสลายฝันที่หมายอาจสะดุดสุดคาดคิดทุกแทรกซ้อนปั่นป่วนกวนดวงจิตทุกชีวิตมีสิทธิ์เจอเสมอไปเตรียมหัวใจให้มั่นคงดำรงสติหน้าตำหนิหากประมาทย่อมพลาดได้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกมิแปลกใจครองสติมิหวั่นไหวอยู่ได้เอ่ยน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกความหมายคือมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกันจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนั้นคล้ายๆกับสำนวนที่ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปัญหาในชีวิตของคนเรานี่มีอยู่มากมายและบางคนนั้นก็อาจจะเจอปัญหามากมายนั้นพร้อมๆกันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาปัญหาก็คือความทุกข์สาเหตุแห่งปัญหามาจากหลายทิศหลายทางแต่ถ้าหากหมายถึงปัญหาของชีวิตนี้ต้นตอหรือต้นสายปลายเหตุก็มาจากกิเลสตัณหานั่นเองตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงมีกิเลสมีตัณหาก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะได้เจอปัญหาต่างๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกสำนวนนี้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับทางโหราศาสตร์ซึ่งก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่ามีเรื่องของดวงดาวต่างๆที่จะกำหนดชะตาชีวิตของผู้คนซึ่งความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นแนวพุทธในทางพระพุทธศาสนาแล้วดวงดาวไม่มีอิทธิพลยิ่งไปกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เองถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีตอนไหนสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตอนนั้นไม่จำกัดไม่จำเป็นว่าวันนั้นจะเป็นวันอะไรดวงชะตาราศีเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อทางโหราศาสตร์แม้จะมีมายาวนานแต่โบราณกาลแล้วก็ตามก็ถือว่าไม่มีผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตโดยตรงซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความศรัทธาคือเชื่อมั่นมั่นคงในการกระทำถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและแก่คนอื่นๆทำไปเถอะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกังวลว่าทำดีลักษณะอย่างนี้จะต้องไปดูฤกษ์ดูยามหรือไม่ดูแต่เพียงกาลและเทศะดูความเหมาะความสมของวันเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าลงตัวไม่เกิดปัญหาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทถ้าใช้ชีวิตแบบประมาทเวลาเกิดเหตุต่างๆที่ผิดพลาดขึ้นมาก็จะตั้งตัวไม่ทันตั้งใจรับไม่ได้ก็จะยิ่งเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นตกอกตกใจอาจจะทำอะไรที่กลายเป็นปัญหาเพิ่มไปอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักก็คือครองสติให้ดีด้วยการคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆหากแม้นมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตั้งสติว่าไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่หนทางยังมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาต่อไปอย่าไปคิดสั้นอย่าไปปกปิดกลบเกลื่อนปัญหาด้วยการไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมแค่นั้นชีวิตเราก็จะถอยห่างออกจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าพระศุกร์จะเข้าหรือพระเสาร์จะแทรกเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีค่ะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุแกมีเป็นพายุที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราจะทำให้มีฝนตกหนักและมีผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีเป็นต้นเด็กๆทราบไหมคะว่าพายุมีความหมายว่าอะไรพายุหมายถึงลมที่พัดแรงมากหากมีพายุฝนเราก็ควรจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่ไปเล่นนอกบ้านเดี๋ยวจะเปียกฝนหรือว่าโดนกิ่งไม้ที่หักหล่นลงมาทับก็จะได้รับบาดเจ็บออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เด็กๆก็ฟังนิทานหรืออ่านหนังสือจะดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีฝนตกหรือมีพายุฝนไม่ออกจากบ้านค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพายุแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850-7982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยอานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมสิไม่ว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: อายาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลหลับก็
1: ตั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมึงเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94

91.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้

0: อบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
0: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงกลายไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออก
3: ถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบวรรณเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามสะสมไอ้สิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอรายจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกปฏิกโพดไม่ได้ห้าม
0: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
4: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่แม่
9: จ้าม
8: ีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: ชาติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษกเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติที่สอนในโรงเรียนเป็นทั้งรากฐานและปัจจัยที่สำคัญยิ่งของทุกคนเพราะบุคคลต้องอาศัยความรู้เป็นกำลังที่จะนำพาตัวให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและความรู้ดังกล่าวนี้ไม่ขัดกับศาสนาไม่ว่าศาสนาใดตรงข้ามกับสนับสนุนกันกล่าวคือความรู้ช่วยให้เรียนรู้ศาสนาได้โดยกว้างขวางและศาสนาช่วยให้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนเพราะฉะนั้นทั้งวิชาและศาสนาจึงดำเนินควบคู่กันไปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตด้วยกันผู้ใดมีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนาย่อมดำเนินถึงความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่พลาดพลั้งพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการประจำปีการศึกษา2515และครูนักเรียนโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ณหอประชุมครุสภาเมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดส่วนแก้วซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อในฐานะอัครสาธารณูปถัมภกนะครับซึ่งก็ยังไม่จบแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกนะครับนั่นก็คือกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะครับเปิดบ้านฐานใหม่พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศก็ในวันนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมโดยวันนี้นะครับก็ขออนุญาตได้เน้นย้ำถึงกำหนดการคร่าวๆนะครับซึ่งหน่วยต่างๆนะครับได้มีการแจ้งให้กับผู้ปกครองนะครับในช่วงนี้ระหว่างที่ คุณผู้ฟังรายการอยู่นะครับก็หลายๆท่านก็คงจะมีการเดินทางนะครับหรือว่าบางท่านนี่อาจจะเดินทางไปล่วงหน้าแล้วนะครับโดยกำหนดการคร่าวๆนะครับเวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนณจุดลงทะเบียนนะครับก็การลงทะเบียนก็จะต้องมีเอกสารเป็นการยืนยันตัวตนนะครับของผู้ปกครองด้วยนะครับอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าใบขับขี่หรือว่าเอกสารอะไรต่างๆที่ทางราชการออกให้หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับเวลาคร่าวๆก็ประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นก็จะเป็นการกล่าวเปิดการกล่าวต้อนรับของผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็มีการแสดงของทหารใหม่นะครับก็มีหลายๆหน่วยได้มีการจัดแสดงนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนฉับพลันนะครับการแสดงคีตะมวยไทยหรือการปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าหน่วยต่างๆจะคิดจะสร้างสรรค์เพื่อแสดงให้พ่อแม่ผู้ปกครองของทหารใหม่ได้รับชมกันหลังจากที่ชมการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาโดยประมาณก็ 10:00 นเสร็จญาติก็จะได้พบกับทหารใหม่บางคนบางท่านก็อาจจะจำลูกตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามาอยู่กับกองทัพบก2สัปดาห์นะครับก็มีการฝึกมีการตากแดดอะไรต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็อาจจะมีการมอบดอกกุหลาบนะครับให้กับพ่อแม่นะครับก็เป็นการแสดงความรักความคิดถึงนะครับที่น้องทหารใหม่มีต่อครอบครัวหรือว่าทางครอบครัวมีต่อทหารใหม่หลังจากนั้นก็จะเป็นการร่วมรับประทานอาหารนะครับระหว่างครอบครัวแล้วก็ทหารใหม่โดยในวันนั้นนะครับโดยทั่วไปตามประสบการณ์ที่เคยเป็นทหารใหม่มานะครับโรงเลี้ยงก็จะประกอบเลี้ยงจำกัดนะครับเพราะว่าญาติๆนะครับก็จะนำอาหารหวานคาวขนมอะไรต่างๆที่คิดว่าลูกของตัวเองชอบนะครับก็จะนำไปร่วมรับประทานอาหารกันแล้วก็มีการแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนทหารเรียกว่าบัดดี้ในภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นการให้ผู้ปกครองพ่อแม่นะครับไปเยี่ยมชมดูสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงนอนนะครับไปดูโรงประกอบเลี้ยงไปดูห้องสอนอบรมไปดูห้องสุขาอะไรต่างๆที่ทหารใหม่ได้ใช้เรียกว่าระเบียบปฏิบัติประจำวันนะครับก็เวลาโดยประมาณ 15:00 น.นะถึง 16:00 น.นะครับก็จะญาติก็จะเดินทางกลับก็ขอความกรุณานะครับขอความร่วมมือว่าญาตินะครับก็ในเรื่องของการแต่งกายเนื่องจากว่าหน่วยทหารก็เป็นหน่วยราชการนะครับเพราะนั้นสุภาพบุรุษก็ให้แต่งกายชุดสุภาพอาจจะเป็นกางเกงขายาวเสื้อคอปกสุภาพสตรีนะครับก็งดใส่สายเดี่ยวแล้วก็กางเกงขาสั้นนะครับก็เชิญนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่สามารถที่จะเดินทางไปหาลูกหาหลานก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยทหารที่ลูกหลานของท่านสังกัดนะครับเพื่อสร้างความปลื้มปิติยินดีนะครับแล้วก็ไปดูพัฒนาการของลูกๆนะครับว่าจากพลเรือนไปสู่ความเป็นทหารในช่วงระยะเวลา14วันนะครับหรืออาจจะ17วันนะครับ2สัปดาห์เสร็จในช่วงนี้นะครับเราก็มาฟังเรื่องราวมาคิงในหลวงของเรากันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนื้อหานะครับก็จบตรงที่เป็นความรู้สึกของท่านเจ้าคุณพยอมนะครับที่ไปปรารภกับเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าพระองค์นี่ทรงทราบได้อย่างไรหรือว่าบางทีพระองค์เคยตรัสนะครับบอกว่าเคยฟังเทปเทศของอาตมาท่านเทศว่าแม้ชอบที่พระเทศว่าเทศอย่างนี้เทศตรงอย่างนี้ถ้าใครฟังไม่พอใจจะยิงให้ตกธรรมาสถ้าไม่ตายจะลุกขึ้นมาเทศต่อและพระองค์ก็ทรงพระสวนต่อหน้าอาตมายังจำติดตาติดหูไม่หายนะครับนี้ก็จบตรงนี้นะครับเมื่อวานวันนี้ก็มาต่อนะครับปรากฏว่าพอไปเทศครั้งที่สองพระองค์ก็ตรัสว่าโยมก็รู้นะว่าพระไม่ต้องการสำนักศักดิ์อะไรแต่โยมเข้าใจว่าคนไทยเขายังต้องการหรือความเชื่อถือของเขาว่าถ้าพระกอธรรมดากับ พระเจ้าคุณกอเทศเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเชื่อเจ้าคุณกอมากกว่าพระรับไปเถอะพอจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระจะได้ทำงานมีน้ำหนักเพราะเอิญตอนนั้นก็โดนล้อจากพระผู้ใหญ่คุณพยอมแม้ไม่ขึ้นบันไดทีละชั้นเล่นขึ้นลิฟต์เลยนะก็ไปพูดให้ท่านฟังต่อหน้าว่าเอ๊ะอาตมาก็โดนล้อว่าไม่ขึ้นบันไดทีละขั้นเล่นขึ้นลิฟต์กระโดดไปพระองค์ก็ตรัสว่าอ้าวพระไม่ตอบเขาไปว่ารีบขึ้นลิฟต์ไปทำงานไม่ได้เบียดเบียนใครเมื่อมาดูพระองค์เรียกว่าท่านเฉยๆพูดช้าๆแต่เวลาปฏิภาณโต้ตอบพระปรีชาโต้ตอบพระปัญญานี่เรียกว่าทรงมีไหวพริบปฏิภาณเป็นมิตรเป็นมุตโตหรือเป็นอัจฉริยะส่วนพระองค์จริงๆขอเจริญพรสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อธรรมปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นความรู้สึกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมนิเทศนะครับหลวงพ่อพยอมซึ่งก็จบนะครับแล้วก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะครับสำหรับกิจกรรมของกองทัพบกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบนะครับ48พรรษา3มิถุนายน2569โดยกองทัพบกนะครับกำหนดประกอบพิธีอุปสมบทนะครับจำนวน49รูประหว่างวันที่19พฤษภาคมนะครับก็เหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการรายงานตัวจะอุปสมบทไปกระทั่งถึงวันที่5มิถุนายนณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทางนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเจริญสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2519แล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวนะครับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะแก่พระองค์ท่านด้วยการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับก็จัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยจะจัดที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2519ก็ในโอกาสนี้นะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็วัดปากน้ำภาษีเจริญก็เชิญชวนสาธุชนนะครับได้ร่วมสมัครบวชในครั้งนี้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับพี่น้องสาธุชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปสมบทนะครับอันนี้ทางวัดได้กำหนดไว้นะครับก็ประมาณ 9,000 บาทหรือว่าจะทำบุญนะครับตามกำลังศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรครองนะครับผ้าไตรอาศัยบาตรถุงย่ามผ้าไหมนะครับอันนี้ปักโลโก้ด้วยเครื่องนอนพระนวกะนะครับผ้าขนหนูเช็ดตัวรองเท้าแตะของใช้ส่วนตัวพระนวกะขันน้ำกล่องสบู่สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมนี่เป็นของใช้ส่วนตัวชุดนาคนะครับก็เสื้อคลุยขาวแล้วก็ผ้านุ่งขาวแล้วก็ชุดคลิปผมนาคแล้วก็ปลงผมนาคชุดขาวปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับก็จะใส่ในวันปลงผมนาคแล้วก็วันลาสิกขาหรือว่าจะร่วมสมทบทุนนะครับเฉลี่ยเป็นถวายค่าเครื่องไทยธรรมแล้วก็ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ถวายพระคู่สวดแล้วก็พระอันดับซึ่งก็จะประกอบพิธีอุปสมบทนะครับ3วัดด้วยกันกำหนดการนะครับจะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนพุทธศักราช2569ด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดนะครับบริเวณพระปริศดางหรือว่าด้านหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์นะครับได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องจากพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาก็ขอประทานพระกรุณานะครับให้ทรงพักพระกรณียกิจในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจสำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งนะครับก็ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงเห็นชอบแล้วก็มีรับสั่งทรงอนุโมทนานะครับในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์แล้วก็โปรดประทานพรนะครับสนองไมตรีจิตณโอกาสนี้นะครับก็ประกาศให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้รับทราบโดยทั่วกันก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการศาสตร์แห่งธรรมปราชานะครับได้นำเสนอเรื่องราวในหัวข้อธรรมปฏิบัตินะครับแล้วก็กิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปิดท้ายนะครับประกาศของสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการในช่วงนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในรายการวันนี้จึงขอนำเสนอตอนสร้างทรัพย์แผ่นดินสินสายน้ำค่ะท่านผู้ฟังคะเนื้อที่ประมาณ321ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อนเพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นค่ะลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขตแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขตแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำค่ะด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขตแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงวันนี้เขตแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งค่ะท่านผู้ฟังคะไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมาแต่นับอดีตแต่แล้วสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำนานาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะวิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดค่ะโดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งณวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่พื้นดินและสายน้ำของประเทศไทยค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิธีกรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้ นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่าน

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 2มือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยา2มือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมล์สาย206กลางแยกอโศกดินแดงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ไฟลุกไหม้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30คนสั่งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและสอบสาเหตุอย่างละเอียดคุณณัฐชัยลิ้มพอรายงานค่ะ
5: เมื่อวันที่ผ่านมาเวลาประมาณ 15:40 นาทีเกิดเหตุรถไฟสินค้าขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อพุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงใกล้สถานีรถไฟมักกะสันหลังรถเมย์ติดสัญญาณไฟแดงและจอดคล่อมรางรถไฟส่งผลให้รถโดยสารถูกอัดเข้ากับเสาต่อหม้อทางด่วนก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเปลวเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนถูกนำตัวส่งรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อมาเวลา 22:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อส่งมอบร่างให้ญาติโดยเร็วนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากภาพวงจรปิดพบว่ารถเมล์จอดคล่อมรางรถไฟซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมสั่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและการประสานงานบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างละเอียดด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคนขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟยังมีชีวิตอยู่โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นทางรถไฟพร้อมตรวจสอบทั้งความเร็วรถไฟระยะการมองเห็นและขั้นตอนการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุขณะที่ขสมกยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝน
6: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันอุดมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
3: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นําแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งละหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายแล้วเอาเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆที่มันมากมายกายก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีผมลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองนะพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได
3: ้คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอดมันอุดมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะรู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิต

0: ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
1: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
2: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
3: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
0: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz